0: พอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1,400 ล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
1: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจมันมาก
0: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวิฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6 คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4 คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7 จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3 กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรก ครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
4: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนก็มีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามกระบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
4: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
6: ยอดพุ่งมาไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนแท้แล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
4: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่ม นายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแยะอำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอาเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
2: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบีย เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
3: ายมิคไคโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
2: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2คนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวลโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่า สำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
12: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาด
4: เพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
23: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
22: ค่ะ ค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
0: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันนี้มัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นแหละครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
22: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
0: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเติมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับจะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
22: ค่ะ
0: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี้ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
22: แล้วที่นี้สกมช.จะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
0: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส. นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี้นะฮะหากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พ.ร.บ.ไซเบอร์เนี่ยนะมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้เพราะระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราก็คงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
22: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะแล้วจะมีแนวทางป้องกัน
0: หมดครับ
22: ค่ะ
0: หมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้อ่ะครับสมมุติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
22: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ back up เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกจะมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
22: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
23: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
6: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
24: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับดังนั้นนั่นคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
6: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
25: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็กมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life Moreบริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
8: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
3: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
8: คือณตอนนี้ค่ะสิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
3: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทางผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
20: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
9: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่สะท้อน ้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
2: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
9: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการ

0: ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก2 3 4ไอ้เนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
1: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
5: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
7: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
8: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำ ำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและคุณชยานันท์แก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีน้องแก้วเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้เสียงไพเราะนะถิ่นไทยงามก็เป็นเสียงร้องของคุณเจนนะมาก็เป็นนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันนะคะแล้วก็เพลงงดงามไพเราะก็พูดน้องแก้วถามว่าเอ๊ะเพลงอะไรเนี่ยมีชื่อพันดอกไม้
0: ม
1: ี
0: ชื่อดอกไม้หลายดอกไม
1: ้
0: เ
1: ลยค่ะค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์เพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเหมือนเนื้อเพลงอะนะถิ่นไทยงามมีนู่นมีนี่มีนั่นอู้เยอะแยะมากมายก็เป็นจริงนะเป็นจริงอย่างในเนื้อเพลงจริงมีเป็นอะไรอาหารก็อร่อยดอกไม้ก็เยอะธรรมชาติก็มี
0: อุดมสมบูรณ
1: ์นั่นแหละนะคะวันนี้หลายคนก็ทักทายเข้ามามีหนึ่งข้อความเนี่ยอยากจะอ่านเป็นข้อความแรกเขาบอกว่าคุณหนุ่มเพชรภูไทยก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องอำเภอปัวที่จังหวัดน่านนะน้ำไหลบ่าเข้าท่วมทะลักคนหามาเราก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐก็เข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เอาใจช่วยผู้ที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะมีพี่รจนาบุรณกิตติสวัสดีค่ะทั้งสองท่านคุณพี่อเนกพริกไทยก็บอกว่านะให้เป็นกำลังใจให้ทั้งเราแล้วก็พี่น้องที่อำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับช่วงที่เป็นช่วงฤดูฝนแบบนี้เราก็เรื่องของการเดินทางเรื่องของที่อยู่อาศัยการเฝ้าระวังระมัดระวังสำหรับในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศกันมาอย่างต่อเนื่องแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เขาก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันบริษัทขนส่งจำกัดเรื่องของการเดินทางกับรถเนี่ยในช่วงฤดูฝน
0: ค่ะก็เรื่องของการยกระดับความปลอดภัยการเดินรถในช่วงฤดูฝนนะคะทางบริษัทขนส่งจำกัดก็ได้มีการกำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมเดินรถตามสถานการณ์และเตรียมปรับเส้นทางทันทีหากจำเป็นค่ะนายอรรถวิทย์รักจำลูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริษัทมีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมค่ะโดยได้กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับหน่วยงานด้านการจราจรและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเส้นทางก่อนและระหว่างเดินรถหวังสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่ใช้บริการรถสาธารณะในช่วงฤดูฝนค่ะทั้งนี้ได้กำชับพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีให้ตรวจสอบสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหากพบว่ามีสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงหรือชะลอการเดินรถเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะพร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารทราบโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบในการเดินรถและผู้ใช้บริการมากที่สุดค่ะนอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางก่อนที่จะให้บริการรวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ขับเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ความเร็วและการขับรถบนเส้นทางที่มีฝนตกถนนรื่นหรือว่ามีน้ำท่วมขังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางค่ะ
1: นะก็เป็นอีกหนึ่งเพื่อความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนเรื่องของการเดินรถนะอาทิเพจ Facebook ของเราก็มีพี่พิสมัยจินสวัสดิ์เข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแก้วน้องแอลแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านด้วยนะขอบคุณด้วย
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะมาถึงเรื่องของนาริสกันนะก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนล่าสุดนะฮะก็เ ขาเปิดเผยโฉมของเยาวชนคนเก่งเนี่ยจากเวทีการแข่งขันซึ่งเขามีการทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ผู้ที่ได้รับรางวัลสำหรับโครงการนักสื่อสารดาราศาสตร์น้อยนะซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่เปิดให้เยาวชนรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วเลยนะเรียกว่ามาประชันความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและด้านความรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างสร้างสรรค์เคยเรียนเหมือนกันนะทางดาราศาสตร์เนี่ยตอนอยู่ชั้นมัธยมปฐมมัธยม คุณครูก็เริ่มให้ไปที่ตอนเรียนหนังสือไปท้องฟ้าจำลองไหม
0: เคยไปค่ะ
1: ต้องเหมือนจะได้ไปกันตลอดเลยน
0: ะ
1: ไปเรียนรู้เรื่องของการดาราศาสตร์ไปดูกล้องส่องดาวอะไรแบบนี้ได้มีโอกาสไปก็ถือว่าช่วงในวัยเด็กตอนนั้นได้มีการเรียนรู้แล้วมีความรู้สึกว่าโหเวลาอยู่บนอวกาศแล้วเนี่ยคือตัวเราต้องลอยเหรอพี่มีความคิดแบบนั้นแล้วรวมถึงอาหารอุ้ยลอยหมดนะรู้สึกว่าโอ้มหัศจรรย์จังเลยแล้วก็พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เหมือนว่ามีเรื่องของแรงโน้มถ่วงเข้ามาใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมอยู่ข้างบนแล้วนู่นนี่นั่นก็ลอยหมดอะไรหมดนะคือก็ไม่แปลกที่น้องๆหนูๆเนี่ยเขาจะให้ความสนใจกับการที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเขาเปิดเวทีให้น้องๆหนูๆเรียกว่ามาประชันความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ด้านดาราศาสตร์ตรงนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีก็มีการประกวดตรงนี้เกิดขึ้นสำหรับการแข่งขันเขาแบ่งออกเป็น2ระดับชั้นรุ่นจิ๋วประถมมาศึกษาตอนต้นและประถมมาศึกษาตอนปลายตอนต้นกับตอนปลายป1 23ตอนปลายรู้สึกจะเป็นป5ป6นะที่จะจัดอยู่ในกลุ่มของประถมมาศึกษาตอนปลายเนี่ยก็คือป5ป6ตอนต้นก็คือ1 2 3 4
0: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะโดยเปิดรับผลงานโดยผ่านช่องทางออนไลน์จากเยาวชนทั่วประเทศค่ะสำหรับการแข่งขันในปีนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า133คน100กว่าคนเนี่ยเชื่อว่ากรรมการก็โอ้โหน่าจะปวดหัวมากพอสมควรเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างที่บอกว่ายอมรับจริงๆเก่งมากนะปัจจุบันบางครั้งการที่เด็กๆรุ่นนี้เขาถ่ายทอดออกมาในเจนเนี้ยเรายังมีความรู้สึกเลยว่าหูย้อนกลับไปพอเรารุ่นเมื่อก่อนเรารุ่นนี้เรายังทำไม่ได้อย่างเขาเลยนะใช่ไหมเขาบอกว่าคัดเลือกระดับชั้นละ5คนก็รวมทั้งสิ้น10คนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเขาก็มีการประกวดแข่งขันกันเนี่ยที่เวทีกลางในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2569ที่ผ่านมาซึ่งผลการตัดสินดังนี้เป็นดังนี้ระดับปฐมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศนะคะก็คือเด็กหญิงภัทรธิดางามดีจากโรงเรียนอนุบาลลพบุรีนี่โรงเรียนที่เป็นเรียกว่าโรงเรียนประจำอนุบาลประจำจังหวัดแต่ว่าก็คืออยู่ในด้านของภูมิภาคนะน้องๆก็ให้ความสนใจเป็นดีอย่างดีเลยมาถึงรางวัลรองชนะเลิศในระดับปฐมศึกษาตอนต้นนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เด็กหญิงพอใจตั้งมนัสสุขุมโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนต์ค่ะมาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในระดับปฐมศึกษาตอนต้นเด็กหญิงปัญชยาศิวสุขโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายปฐมรางวัลชมเชยมี2รางวัลด้วยกันในระดับประถมศึกษาตอนต้นรางวัลชมเชย2รางวัลนะฮะรางวัลแรกคือเด็กชายปนุพทีพลศรีโรงเรียนโนนไทยและเด็กชายธนัตพรแตงดีโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์นะมาถึงระดับประถมศึกษาตอนปลายกันบ้างค่ะรางวัลชนะเลิศคือเด็กชายทีทัศน์วงวัชระโรงเรียนเซนคาเบียนค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในระดับประถมศึกษาตอนปลายเด็กหญิงณัฐวีไทยลาโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับประถมศึกษาตอนปลายเด็กหญิงกันสุชัชยา ชวนบุญค่ะโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนต์นะคะรางวัลชมเชยมี2รางวัลด้วยกันในระดับประถมศึกษาตอนปลายรางวัลชมเชยรางวัลแรกก็คือเด็กหญิงณัชชาสุภสันทิติกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์และรางวัลชมเชยรางวัลที่2คือเด็กชายบวรวงศ์นะเกียรติปัญญาโอภาสโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาก็แสดงความดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับน้องๆที่ได้รับรางวัล นี่คือจุดเริ่มต้นนะของเชื่อว่าน้องๆหนูๆที่ให้ความสนใจที่มาปรากฏตรงนี้ต้องมีความใฝ่ฝันทางด้านนี้มากพอสมควร
0: ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ก็คงจะมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีก็คงจะนำมาฝากกันในช่วงของสัปดาห์นี
1: ้ค่ะโอ้เชื่อว่าคือสังเกตอย่างมีเด็กๆลูกหลานใกล้ตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาถ่ายทอดเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างเวลาเรียนวิทยาศาสตร์สมัยก่อนจะมีเป็นการทดลองเหมือนต้นสายๆต้นกระสังอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมาดูดหมึกดูดอะไรประมาณนั้นแหละก็จะไปทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการส่องกล้องดูขนมปังเอาขนมปังไปหมักเอาขนมปังไปมาคุณครูจะให้เอาขนมปังเนี่ยอะไรก็ได้นะแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วมาเก็บไว้ใต้โต๊ะ1อาทิตย์1สัปดาห์ผ่านไปพอขนมปังหมดอายุก็เอามาดูเอามาฉีกดูส่องกล้องผ่านกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นความแตกต่างของจุลินทรีย์ขนมปังเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีหลากหลายชนิดจุลินทรีย์ก็จะแตกต่างกันไปก็มาส่องกล้องยังจำได้อยู
0: ่จุลินทรีย์มันมีสีด้วยนะ
1: เป็นใช่เป็นสีอะไรเงี้ยที่เวลาส่องลงไปดูนี่คือความน่าสนใจเป็นอย่างว่าเราก็เด็กที่คุยเขาบอกว่าโอ้น่าสนใจมากเดี๋ยวนี้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือวิวัฒนาการพัฒนาการแล้วก็คุณครูก็เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวองค์ความรู้กับการศึกษาสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นอย่างเยอะมากเหมือนกันโอ้ก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะที่ว่าปัจจุบันยังมีการพัฒนากันเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวมาดูเรื่องนี้ก็หน่อยนะน้องแก้วเพราะว่าทางการไฟฟ้านครหลวง MEA เนี่ยเขาประชาสัมพันธ์เรื่องของการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยซึ่งเขาก็จะเริ่มรอบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยา2569ค่ะ
0: ค่ะMEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะแจ้งการปรับปรุงอัตราค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ค่ะโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้านะคะประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะการปรับปรุงครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการนำค่าใช้จ่ายค่าไฟกระแสไฟฟ้าสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะไม่ต้องรับภาระค่าใช้ไฟฟ้าที่ผ่านบินค่าไฟฟ้านะคะในอัตราพลังงานไฟฟ้าใหม่ก็จะสะท้อนการปรับปรุงดังกล่าวซึ่งจะแบ่งออกเป็น2อัตราดังนี้นะคะก็คือบ้านที่อยู่อาศัยนะคะอัตรา 1.1 หน่วยที่1ถึง15ค่ะอยู่ที่อัตราละ2บาท 3.3488 สตางค์นะคะต่อหน่วยส่วนอัตราหน่วยที่16ถึง25ค่ะอยู่ที่อัตรา 2.9882 บาทต่อหน่วยหน่วยที่26ถึง200นะคะก็จะเป็นหน่วยที่คนส่วนใหญ่ใช้ด้วยนะคะที่อยู่ในอัตรานี้ก็คือ3บาทต่อหน่วยสำหรับ200หน่วยขึ้นไปจนถึง400หน่วยค่ะจะอยู่ที่อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยแล้วก็หน่วยที่401ขึ้นไปนะคะอยู่ที่อัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยค่ะสำหรับบ้านอยู่อาศัยในประเภทอัตราที่ 1.2 นะคะก็จะมีค่าใช้ไฟฟ้าอยู่ที่หน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกนะคะอยู่ที่อัตราหน่วยละ3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่200ขึ้นไปจนถึง400ก็จะอยู่ที่อัตรา4บาทนะคะ4บาท 1.584 บาทต่อหน่วย
1: ค่ะอัน 1. หน่วยถึงหน่วยอะไรนะหน่วยที่201บาทถึง400บาทใช่ไหมถึง400ก็คืออัตราเนี่ยจะอยู่ที่ 4.1584 บาทต่อหน่วยนะหน่วยที่ 401ขึ้นไปอัตราก็คือเก็บก็คือจะอยู่ที่ 4.3583 บาทต่อหน่วยนะเพราะว่าอย่างไฟบ้านน่ะคือเฟรชปกติหม้อสมัยก่อน5แอมป์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่ไหมไฟบ้านเพราะว่าเราใช้แค่อะไรอ่ะเปิดปิดไฟเปิดพัดลมใช้หุงอย่างมากก็ใช้หุงข้าวแต่ณปัจจุบันไฟบ้านอย่างพี่เนี่ยสมัยก่อนคือปลูกมาเริ่มต้นที่5แอมป์ล่าสุดเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วไปขอเปลี่ยนหม้อเป็น15แอมป์นะถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นกระทะหม้อชาบูกระแสไฟก็ต้องใช้เพิ่มมีไมโครเวฟมีแอร์เดี๋ยวนี้อากาศร้อนนะบ้านเรานอนก็ต้องนอนแอร์ใช่ไหมมันเลยทำให้เฟรชของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไฟไม่พอทำไงไฟบ้านตกมีปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรอุปัญหาเรื่องใหญ่ใหญ่มากมากเลยนะตรงนี้แต่ที่สำคัญเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ที่พบเจอในบินค่าไฟฟ้าก็คือการเรียกเก็บไฟสาธารณะนะในบินเนี่ยที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้นะก็คือล่าสุดก็คือได้แจ้งให้นำเรียนให้ทราบเลยนะว่าเขามีการปรับปรุงแล้วก็คือได้มีการนำค่าบริการไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยออกจากบินค่าไฟเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วนะในรอบบินของเดือนกันยายน2569แล้วก็ที่สำคัญราคาเมื่อสักครู่นี้ที่น้องแก้วได้บอกไปแล้วก็ดิฉันได้นำเรียนไปช่วงท้ายก็คือหน่วยการใช้ไฟฟ้าจะคิดสะสมตามลำดับชั้นในแต่ละช่วงซึ่งไม่ได้นำหน่วยไฟฟ้าทั้งหมดไปคิดในอัตราสูงสุดนะคะซึ่งทั้งนี้อัตราข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ดำเนินไปเป็นเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้ายังไม่รวมค่าบริการค่าไฟฟ้าผันแปรก็คือค่า FT แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้ได้มีการปรับปรุงในเรื่องนิยามของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกับบ้านคำว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาให้ครอบคลุมก็คือบ้านอยู่อาศัยวัดสำนักสงฆ์สถานประกอบศาสนกิจทุกศาสนาและการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ก็มีประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังว่าไปขอเปลี่ยนหม้อไฟอะไรประมาณก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ในขณะที่รอคิวของตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีผู้ไปขอใช้บริการทางด้านของไฟฟ้าอย่างเช่นจะไปปลูกบ้านไปขอไฟเข้าไปขอตั้งเสาคือมันมีเรื่องของการบริการของการไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากอย่างคือเราอ่ะไม่ได้ถึงเขาเรียกว่าเรายังไม่ได้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปขอในส่วนของบริการทางด้านอื่นอย่างมากก็เราก็จ่ายค่าไฟค่าอะไรไปทุกๆเดือนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ประสบการณ์แต่ว่าเรื่องของการบริการของการไฟฟ้าเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเราก็ต้องไปศึกษาดูเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆบางทีที่เขาบอกว่าอูไปแอบเกาะหม้อใช้อะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนั้นอันตรายด้วยนะแล้วก็ผิดกฎหมายผิดระเบียบอะไรหลายอย่างด้วยนะก็ไปศึกษาดูกันให้ดีๆนะฮะฝากกันเอาไว้ด้วยพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อมีเรื่องราวของกสทช.ก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนปรับปรุงข้อมูลเรื่องของการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าจะเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกันเดี๋ยวรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนา และในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองกับค้นหามาเล่าไปกันที่เรื่องราวของกสทช.กันหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะเบรกเมื่อสักครู่นี้เราก็เกริ่นนำไปแล้วว่าก สทช.เขาขอความร่วมมือประชาชนเรื่องการปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็คือให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน30สิงหาคมนี
1: ้ค่ะเรื่องนี้ค่ะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ค่ะก็เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568นะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมปีนี้ค่ะสำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคมนี้หากได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหรือหากมีข้อกังวลข้อสงสัยนะคะสงสัยว่าอาจจะได้รับ SMS จากมิจฉาชีพแฝงมาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายค่ะโดยการปรับปรุงข้อมูลนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการค่ะสำหรับประกาศในเรื่องนี้นะคะของกสทช.ก็ถือว่าเป็นข้อกำหนดแล้วก็เป็นแนวทางควบคุมให้ผู้บริการโทรคมนาคมเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะคัดกรองระงับแล้วก็ป้องกันการใช้เบอร์โทรศัพท์ข้อความรวมถึง SMS ที่หลอกลวงประชาชนตลอดจนกำจัดการใช้งาน10ซิมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะผู้ใช้บริการต้องคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ที่มีพฤติกรรมที่ถูกออกผิดปกติมีความโทรถี่หรือว่าโทรในพื้นที่ที่แปลกเพื่อระงับการใช้งานดังนั้นการตรวจสอบการลงทะเบียนซิมนะคะก็ขอให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมรวมทั้งซิมการ์ดเก่าซิมการ์ดใหม่นะคะดำเนินการให้เป็นข้อมูลปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวทางผู้ที่แต่ละคนเนี่ยที่เป็นลูกค้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือน่าจะมีอะไรแจ้งมานะที่เราจะต้องมาอัปเดตกันก็เพื่อเป็นการป้องกันทางด้านของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งทางกสทช.ก็กำกับดูแลในเรื่องนี้อยู่ด้วยเช่นกันมาถึงสิ่งที่เราจะต้องป้องกันก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะต้องป้องกันแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนอีกทีก็คือกระทรวงสาธารณสุขเราตอนนี้เขาเดินหน้าป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลงนะที่จะมุ่งจำกัดกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปลดผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแต่ก่อนไข้เลือดออกในความรู้สึกของพี่นะก็คือมันสามารถรักษาหายได้แต่ว่าพอเกิดมาระยะหลังๆเนี่ยก็คือมีผู้ที่เสียชีวิตอ่ะมากขึ้นจากโรคไข้เลือดออกเพราะว่าบางทีคือรู้ช้าคิดว่าตัวเองเป็นไข้ธรรมดาป่วยเป็นไข้ธรรมดาก็อาจจะมีการปล่อยปละละเลยกันเกิดขึ้น
1: แล้วเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกก็มีหลายสายพันธุ์ด้วย
0: หลายสายพันธุ์แล้วเขาพัฒนากันเร็วนะ
1: เคยได้ข้อมูลเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์นี้แล้วก็เป็นสายพันธุ์อื่นต่อได้อีกนะคะ
0: นั่น
1: เป็นซ้ำได้
0: โอ้น่ากลัวมากโดยในเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านเป็นประธานในพิธีเปิดเรื่องของการรณรงค์พลังภาคีสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงก็มีภาคีเครือข่ายนี่แหละทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันนะก็เข้ามาภายในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครของสาธารณสุขหมู่บ้านหรือที่เรารู้จักกันในอสม.
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีอสส.ก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพแล้วก็จะมีประชาชนกว่า400คนเนี่ยเข้าร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกันซึ่งภายในงานนี้นะคะสำหรับ ก็ได้มีการพูดคุยกันใน2เรื่องประเด็นสำคัญก็คือโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะเร่งรัดและก็กำจัดให้หมดไปโดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลค่ะในพื้นที่ของชายขอบและพื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังของโรคได้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะอย่างผู้ที่อยู่ตามในพื้นที่เข้าไปในเขตอย่างชายขอบในป่าลึกๆเนี่ยพวกโอ้โหแมลงโรคที่เกี่ยวกับแมลงก็คือเยอะมากเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงทางด้านของการตรวจวินิจฉัยเรื่องของการรักษาแล้วก็การบริการสาธารณสุขกันได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับโรคไข้เลือดออกเนี่ยที่เป็น2วาระที่เขาพูดคุยกันนะเมื่อสักครู่นี้คือไข้มาลาเรียมาถึงไข้เลือดออกซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ลดการป่วยลดการตายเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเขาเน้นไปที่3พื้นที่สำคัญโรงเรียนต้องปลอดไข้เลือดออกเพราะว่าปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว356แห่งใน51จังหวัดก็คุ้มครองเด็กวัยเรียนนี่แหละอย่างโรงงานก็ต้องปลอดไข้เลือดออกนะโรงเรียนโรงงานคนเยอะอยู่ด้วยกันระบบท่อระบายน้ำเป็นอย่างไรอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมเออนะฮะโรงงานก็ต้องปลอดไข้เลือดออกเพราะว่าเขาเข้าร่วมกันแล้วเนี่ย69แห่งใน29จังหวัดก็มีการตั้งเป้าที่จะขยายออกไปอีกนะให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีแล้วก็โรงพยาบาลก็มีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ที่จะยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยที่จะรักษากันได้อย่างรวดเร็วมีการนำร่องแล้วในพื้นที่เสี่ยง223แห่งก็มีการขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนไปอีกค่ะทั่วประเทศเลย780แห่งภายใน5ปีอันนี้เขาก็มีการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีการพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นในหนึ่งยุทธศาสตร์แหละที่กระทรวงสาธารณสุขเขาตั้งเป้าไว้ว่าที่จะลดในเรื่องของไข้มาลาเรียแล้วก็ไข้เลือดออกให้หมดถ้าถามว่าจริงๆเป้าหมายเขาต้องตั้งให้มันหมดไปแหละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือเราต้องตั้งรับให้แล้วก็จะลดสิ่งพวกนี้ให้น้อยลงที่สุดน
1: ะ
0: ที่ทำได้ถ้าถามว่าหมดไปเลยก็คือดีแหละดีต่อคนเราเองด้วยแหละ
1: ก็ถือว่าเป็นโกลเป็นเป้าหมาย
0: เป็นเป้าหมายของเขาที่เขาจะต้องทำนะฮะพักกันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วก็ยังมีเดี๋ยวเขาบอกว่าปีนี้ไพรส์นีไทยฉลอง40ปีนะแต่ว่าเขาจะไปชวนวิ่งพิชิตวิ่งสุดไอคอนิกนะเขาบอกว่าในงานเขาใช้คำว่าไปให้ถึง
1: ไปให้ถึง
0: ไปสเนียแต่เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าไปให้ถึงทุกก้าวมีความหมายเดี๋ยวเขามาชวนวิ่งกันพักกันสักครู่ค่ะ

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการค้นหามาเล่าค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อย่างที่เราได้บอกกันไปในช่วงที่แล้วว่ามีเรื่องของงานวิ่งนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี SME ชวนพิชิตเส้นทางวิ่งสุดไอคอนิกค่ะในงาน Thailand Post EMS Run 2026นะคะก็คืองานไปรให้ถึงทุกก้าวมีความหมายบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะขอเชิญชวนประชาชนตลอดจนกลุ่มนักวิ่งผู้รักสุขภาพร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในกิจกรรม Thailand Post SME Run 2026ปล่อยให้ถึงทุกก้าวมีความหมายเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ40ปีบริการส่งด่วน SME งานวิ่งที่ผสานทั้งกีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลของไปรษณีย์ไทยเข้าไว้ด้วยกันค่ะภายในเส้นทางวิ่งนะคะก็จะเป็นการวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างเช่นวัดมังกรกมลาวาสนะคะเสาชิงช้าวัดสุทัศน์เทพวรารามก็จะเป็นเส้นทางในย่านเมืองเก่านะคะก็รวมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลดำเนินสะดวกแบ่งกิจกรรมออกเป็น2รูปแบบค่ะก็คือกิจกรรมวิ่งนะคะที่มีกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ไปรษณีย์กลางบางรักเปิดรับสมัครนักวิ่ง 3,000 คนสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปมีการแข่งขันใน3ระยะด้วยกันค่ะคือระยะทาง 2.5 กิโลเมตรระยะฟันลัน5กิโลเมตรและระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทเดี่ยวและประเภททีม4คนรวมระยะ40กิโลเมตรนะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครอยู่ระหว่างในช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่22กันยายน2569เปิดรับสมัครนักวิ่งจำนวน 2,000 คนผ่านทางเว็บไซต์ http://lac.thai.run ค่ะ race.thai.run ค่ะ
1: ค่ะก็ชวนไปวิ่งนะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันนะคะมาดูเรื่องของกลลวงกันหน่อยเขาบอกว่ากลลวงสามมารอุ๊เป็นยังไงกลลวงสามมารสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกวัยเกษียณอีกแล้วนะโอ้เดี๋ยวเตือนกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอีก1เดือนจะมีผู้เกษียณเพิ่มแล้วนะโอ้เป็นกลุ่มเป้าหมายเลยของเรียกว่าอะไรคุณมิจจี้เราเรียกกันในนามของมิจจี้ก็คือมิจฉาชีพเรียกกันแบบไพเราะมากนะฮะกลลวงสามมารสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกวัยเกษียณมารที่1เขาบอกว่านี่มารเลยนะมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งไปรษณีย์แจ้งว่ามีพัสดุสิ่งของผิดกฎหมายมารที่2แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่การเงินข่มขู่ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายมารที่3แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากปลอมสร้างสถานการณ์บีบบังคับให้โอนเงินนะฮะโอนเงินบำนาญทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจใครจะมาตรวจสอบเงินบำนาญของเราก่อนกรมบัญชีกลางเขาจ่ายเนี่ยเขาตรวจสอบเขาตรวจสอบแล้วนะก่อนที่เขาจะโอนมาให้เราเนี่ยนะฮะทำยังไงล่ะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอย่าโอนเราเคยแบบมีสื่อของบทเพลงเนี่ยถึงเป็นเพลงให้เปิดกันทุกวันให้บอก
0: สปอตด้วยประชาสัมพันธ์เรื่องโอ้โหของการรู้เท่าทันสื่อ
1: ใช่นะสิ่งที่เราต้องบอกกันนะเพราะว่านี่ก็สิงหานะกันยาก็สิ้นเดือนกันยาก็พี่ๆหลายคนก็เกษียณอายุราชการกัน
0: ในช่วงนี้ละวิชาชีพจะทำงานอยู
1: ่ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับทุกท่านกับรายการค้นหามาเล่าแล้วก็เรื่องราวดีๆต่างๆที่เรานำมาเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยใกล้ตัวเรื่องของหน่วยงานต่างๆการประชาสัมพันธ์ต่างๆและสิ่งที่เราควรจะรู้ก็นำมาเสนอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกพงศ์กับน้องแก้วก็จะมานำเสนอต่อกับค้นหามาเล่านะสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: และนำข่าวสารของ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอ็นบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
8: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
0: นางอ่อนอุตสาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทั้งนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากบูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage บขส.หรือโทร02-936-2841ต่อ48วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุมภาวะปีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาไสอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอปฐมราชวงศาอำเภอหัวตะพานอำเภอเรืออำนาจอำเภอพนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอสายมูลอำเภอป่าเตี้ยวอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคอว่างอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหร่ยนจังหวัดตรังอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอบันเลงสตาจังหวัดยะลาและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 56% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธค่ะกลางสัปดาห์นะคะวันนี้วันที่19สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะมดพิชพิชาพีระเทเลิศค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณตุ๋ยนิวัฒน์กลั่งขยันค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้แล้วก็ยังอยู่เบื้องหลังนะคะที่จะประสานงานข้อมูลต่างๆด้วยค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะจากคุณแดนอัคเดชคันพีระนะคะก็วันนี้เข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วก็ในช่วงชั่วโมงแรกนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยทุกวันพุธนะคะเราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะวันนี้ก็จะเป็นระดับจังหวัดค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณจัญญารักษ์โพทองงามค่ะท่านเป็นศึกษานิเทศเชี่ยวชาญจากเทศบาลนครราชสีมานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันค่ะว่าจังหวัดนครราชสีมานั้นมีความคืบหน้าเรื่องของนโยบายเป็นยังไงบ้างและพัฒนาการของเด็กๆนะคะในช่วงวัยแบบนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องราวเน
2: า
1: ะตั้งแต่เราได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลดมา1ปีเต็มเนาะ1ปีเต็มเนี่ยก็ได้รู้แนวทางที่แต่ละจังหวัดนั้นพัฒนาการขึ้นมานะคะแต่ว่าเราเองก็จะเป็นสื่อกลางที่จะสานความเข้าใจหรือว่านำส่งต่อความรอบรู้ต่างๆนะคะสู่ประชาชนทั่วไปแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังที่ทำงานด้านนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะที่จะขับเคลื่อนกันหรือว่าน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะก็จะได้รู้นโยบายนี้ว่ามันมีบทบาทยังไงบ้างสำหรับเด็กแล้วก็ในส่วนภาคส่วนต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ค่ะก่อนที่จะไปติดตามนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเราก็มีข่าวดีมาฝากกันค่ะเร
2: ื่
1: องของเรียกว่า workingMom. เราเคยได้ยินแต่ working woman ใช่ไหม
2: ใช
1: ่แต่วันนี้เป็น working mom ค่ะคุณ
2: เป็นคุณแม่ที่ทำงานด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยใช่ไหม
1: คุณแม่อย่าดอบลงค่ะดิฉันไม่สวยดิฉันขอแสงหน่อย
2: สว่างไปไหม
1: ตะกี้สว่างไปใช่ไหมตอนนี้ดำเลย
2: อันนั้นเพิ่มอีกหน่อยตามใจผู้จัดค่ะคุณแดน
1: อีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
2: โอ้
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะไม่อันนี้กำลังพอดีสำหรับฉันนะ
2: ดิฉันจะหายไปเลย
1: ไม่ยังมียังเห็นคิ้วยังเห็นตาเห็นปากเห็นจมูกอยู
2: ่ดีนะทาปากวันนี้
1: ใช่ค่ะถ้าคุณไม่ทาปากไม่ได้นะออกกล้องเนี่ยยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนนะมาดูเรื่องของ working mom กันหน่อยค่ะ
2: ค่ะ working mom ค่ะทำงานอย่างไรให้ลูกได้ดื่มนมแม
1: ่
2: น่าสนใจมากเลยนะคะการดูแลลูกน้อยค่ะพร้อมการทำงานเนี่ยอันนี้เอาจริงก็เป็นเรื่องท้าทายนะทำงานก็เหนื่อยแล้วการเลี้ยงเด็กคุณว่าเหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
2: นะเพราะคุณมีหลานนี่เป็นยังไงล่ะ
1: ก็เข้าใจนะสำหรับบทบาทของคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่อาจจะต้องคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะค
2: ุ
1: ณแม่อาจจะไปทำงานที่อื่นแล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะเราเข้าใจว่าโมเมนต์ในการเลี้ยงเด็กเนี่ยมันจะต้องมีส่วนร่วมยุคนี้คือมันมีสิ่งเขาเรียกว่าล่อตาล่อใจเด็กๆเยอะโซเชียลมีเดียเนาะ
2: จริง
1: โซเชียลมีเดียเนี่ยเข้าถึงได้เร็วเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เด็กเนี่ยมันก็จะมีพิษภัยสำหรับเด็กแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราให้เด็กมีกิจกรรมคือเราเนี่ยอาจจะต้องสวมบทเป็นเด็กคนหนึ่งเข้าไปเล่นกับเด็กๆอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยหลุดออกมาจากวงจรโซเชียลมีเดียที่อาจจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างบาดแผลให้กับเด็กๆได้
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนั้นเด็กโตอันนี้เรามาดูในเด็กเล็กกันดีกว่านะคะอันทางด้านของกรมอนามัยค่ะเขาเลยได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของ working mom นะ
1: คะ
2: เพื่อที่คุณแม่เนี่ยจะได้สร้างความสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็การดูแลครอบครัวด้วยนะในการเตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธีอันนี้ควบคู่ไปกับการได้รับการสนับสนุนจากที่ทำงานซึ่งถือว่าเป็นกุญแจ ำคัญเลยที่จะช่วยให้คุณแม่นั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จค่ะมาดูวิธีกันนะคะการเตรียมตัวก่อนกลับไปทำงานค่ะอันนี้ก็ทางด้านของกรมอนามัยบอกว่าให้ฝึกบีบน้ำนมด้วยมือหรือใช้เครื่องปั๊มนมล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์ก่อนกลับไปทำงานปั๊มและเก็บนมแช่แข็งไว้เป็นสต็อกสำรองดิฉันก็เห็นเนาะเป็นเพื่อนข้างๆเนาะเขาก็สำรองกันเอาไว้แล้วก็ฝึกให้ลูกนะคะคุ้นเคยกับการดูดนมแม
1: ่
2: อันนี้ก็คือจากนมแม่มาเป็นนมขวดแล้วก็ให้ผู้ดูแลเนี่ยเป็นคนป้อนและที่สำคัญอีกอันนึงคือตารางปั๊มนมที่ทำงานควรปั๊มนมทุกๆ 3-4 ชั่วโมงครั้งละ 15-20 นาทีเพื่อเป็นการรักษาระดับการผลิตน้ำนมค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะส่วนกฎเหล็กเลยการเก็บรักษาน้ำนมแม่เป็นอุณหภูมิห้องไม่เกิน4ชั่วโมงนะถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องถ้าในกระติกน้ำแข็งต้องมี iPad นะคะ24ชั่วโมงส่วนตู้เย็น2ประตูช่องธรรมดาอันนี้ไม่เกิน4วันส่วนช่องน้ำแข็งเนี่ยไม่เกิน3เดือนค่ะ
1: ค่ะ
2: และที่สำคัญคุณแม่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยจะได้มีคุณภาพนะน้ำนมพูดถึง
1: ค่ะ
2: ส่วนมุมนมแม่ในที่ทำงานอันนี้สวัสดิการที่เขาบอกว่าควรจะมีมันวินวินทั้งคู่เลยเพื่อความสะอาดและความเป็นส่วนตัวมีเก้าอี้ตู้เย็นล้างมือและมีเวลาพักที่เหมาะสมก็เพื่อให้คุณแม่นั้นสามารถให้นมได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้คุณแม่นั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยและช่วยลดอัตราการลาป่วยของพนักงานและเพิ่มความผูกพันขององค์กรเนาะค่ะส่วนในเรื่องของการจัดตั้งมุมนมแม่ในที่ทำงานเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่เพียงสวัสดิการทางเลือกนะคะแต่คือการลงทุนนะเพื่อบุคลากรและอนาคตขององค์กรที่คุ้มค่าช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานและพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพด้วยค่ะทางด้านของกรมอนามัยก็พร้อมส่งเสริมให้ทุกสถานที่ทำงานนะคะสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมนะเพื่อให้คุณแม่ทุกคนนั้นสามารถก้าวเดินเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นใจและมีความสุขจริงๆเราเห็นก็น่ารักอยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: น่ารักค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่ยุคใหม่เนี่ยมีโซเชียลเยอะเนาะก็จะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินทางไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลในทุกครั้งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสรีระเรื่องการให้นมหรือว่าการเลี้ยงลูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลเยอะเราอาจจะเข้าไปที่กรมอนามัยก็ได
2: ้
1: มีแบบแม่และเด็กเนาะมีแบบโอ้เว็บไซต์ต่างๆนานาแต่ว่าเข้าไปดูในส่วนที่สามารถที่จะเชื่อถือได้เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะมีมุมสำหรับแม่และเด็กให้เราได้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างหรือว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพแบบไหนการกินอาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่แหละนมแม่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเนี่ยได้มีพัฒนาการด้านสมองที่ดีขึ้นและที่สำคัญเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่ใส่ใจดูแลลูกนะคะด้วยการเลี้ยงลูกด้วยให้นมแม่เนี่ยจริงๆคุณหมอบอกว่าการให้นมแม่เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า3เดือนอย่างน้อย3เดือนแต่จริงๆแล้วสามารถให้ได้ถึง2ขวบจนกว่าลูกจะหย่านมนะคะเนื่องจากว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็นมแม่เนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรนะเลือดมันก็เหมือนเลือดเหมือนน้ำเหลืองของคุณแม่ที่กลั่นออกมาแล้วก็คุณประโยชน์ของนมแม่ยังไงก็เยอะกว่านมที่มาจากกระป๋องแต่คุณหมอบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่านมผงเด็กที่นำมาชงเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ตามยังสู้นมแม่ไม่ได้แต่กรณีที่บางทีคุณแม่เนี่ยมีความจำเป็นเลี้ยงลูกได้แค่3เดือนตามระเบียบของการลาเนาะ3เดือนจบ3เดือนแล้วเนี่ยก็มาทำงานต่อแต่มีบางคุณแม่ที่พร้อมในเรื่องของฐานะเรื่องของการเงินก็ลาต่อได้นะคะถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถลาเลี้ยงลูกได
2: ้
1: เป
2: ็
1: นปีปีหนึ่งแต่ว่าไม่ขอรับเงินเดือนนะอันนี้สำหรับเหมาะสำหรับคุณแม่ที่อาจจะมีความพร้อมเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าฐานะอยู่แล้วแต่ถ้าคุณแม่ไม่พร้อมต้องมาทำงานก็อาจจะ3เดือนเนาะ3เดือนเสร็จปุ๊บก็อาจจะให้มีพี่เลี้ยง มีปู่ย่าตายายเลี้ยงอยู่ที่บ้านพอเลี้ยงแบบนั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องใช้นมผงด้วยแต่วิวัฒนาการยุคทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้นมผงตลอดไปเพราะว่าคุณแม่สามารถปั๊มนมปั๊มน้ำนมแล้วก็แช่ฟีดแล้วก็ส่ง
2: 3เดือน
1: ไปรษณีย์ไปได้เลยเดี๋ยวนี้เขามีรถตู้แช
2: ่
1: ส่งวันต่อวันวันต่อวันแล้วเขาจะสต็อกไว้ในแช่ฟีดไว้แล้วพอถึงเวลาก็เอามาอุ่นแต่วิธีการอุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นวิธีการด้วยเวลาเขาอุ่นเนี่ยเขาทำแบบไหนบ้างนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคุณแม่เพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการด้านสมองสำหรับเด็กการที่เด็กได้ดื่มนมแม่เนี่ยดีที่สุดแล้วและที่สำคัญเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายคุณรู้ไหมว่านมผงเด็กเนี่ยราคานมผงเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กแค่กินแค่วันละตักหนึ่งคัพมาอย่างเงี้ยชงแล้วก็จบไม่ใช่อ่ะความเข้มข้นของนมผงกระปุกหนึ่งเนี่ยกระป๋องหนึ่งกินได้เท่าไหร่เองกี่วันเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยแค่ค่าแพมเพิร์ดเท่าไหร่แล้วล่ะค่าแพมเพิร์ดค่าอะไรล่ะค่าเลี้ยงดูเนาะค่าใช้จ่ายต่างๆในลูกจะเจ็บป่วยอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราตัดค่าใช้จ่ายเรื่องของนมที่สามารถเลี้ยงด้วยนมตัวเองได้เนี่ยอันนี้ค่าใช้จ่ายก็ลดลงไปเยอะเลยนะและที่สำคัญเนี่ยก็ลูกแข็งแรงด้วยนะคะ
2: เด็ก1คนนะค่าใช้จ่าย
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่มีลูกแฝดอีกล่ะ
2: สบาย
1: มีลูกแฝดเนี่ยก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายเยอะๆนะคะแต่ว่ายกเว้นสำหรับคนที่ฐานะที่ค่าใช้จ่ายสามารถที่จะดูแลกันได้อยู่แล้วอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะมาอีกเรื่องนึงค่ะที่โอ้โหจะบอกว่าคนกรุงเทพมหานครละกันรองานนี้มานานแล้วมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่คนรักสุขภาพอะรอมานานแล้วดิฉันก็รอมานานตั้งแต่มหกรรมครั้งล่าสุดที่เราไปก็คือมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วก็ทางกรมการแพทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะเป็นมหกรรมนวดไทยแล้วก็เวลเนสแห่งชาติอันนี้ก็จะรวมเรื่องของศาสตร์การนวดต่างๆหรือแม้แต่ธุรกิจการส่งต่อธุรกิจหรือว่าแนวโน้มข้างหน้าตลาดธุรกิจเรื่องของการนวดสปาต่างๆเนี่ยการดูแลสุขภาพหรือว่าสายเขาเรียกว่าการซื้อแพ็กเกจในการดูแลสุขภาพด้วยการนวดเป็นแบบไหนบ้างก็ไปเจอกันได้ที่งานนี้ค่ะงานนี้นะคะเป็นงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติค่ะมีขึ้นในวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้วันนี้วันที่19พรุ่งนี้แล้วนะคะ20 21 22
2: 3
1: วันพฤหัสศุกร์เสาร์3วันนะคะจัดตั้งแต่ 9:00 น.เช้าเลยค่ะโอ้โหเวลาราชการเลยนะ 9:00 น.เช้าถึง1ทุ่มนะคะไปได้ที่ฮ.8ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะอันนี้เดินทางสะดวกเพราะว่าไปรถไฟฟ้าใต้ดินได้เลยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปปุ๊บขึ้นถึงเลยค่ะคุณสถานีนั้นเลยเปิดประตูเดินเข้าไปเลยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะทีนี้ไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่ควรพลาดเนี่ยก็คืออัตลักษณ์นวดไทยสีผ้าคุณผู้ฟังที่ไปนะคะคุณผู้ชมที่ไปเนี่ยจะได้สัมผัสศาสตร์การนวดไทยเฉพาะถิ่นคุณจะเห็นว่าการนวดไทยเราก็จะคิดว่าการนวดไทยมันก็น่าจะมีเหมือนกันหมดใช่ไหม
2: เหมือนกันเราก็
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เขาแยกค่ะคุณเขาแยกเป็นแบบเฉพาะถิ่นถ้าใครเคยไปทางเหนือก็จะมีการนวดแบบโพล้านนาอันนี้ทางภาคเหนือนะแต่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นโพก็คือน่าจะเป็นวัดโพเนา
2: ะ
1: ศาสตร์นวดวัดโพทศวาโยเป็นนวดภาคกลางแต่ถ้าเป็นภาคอีสานเป็นโพออนซอนอาจจะใช้ศิลปะวัฒนธรรมมาร่วมด้วยก็ได้นะอันนี้ดิฉันเดาเอานะแล้วก็มีโพภาคใต้จะเป็นโพทักษิณาใต้ค่ะแล้วก็นอกจากไฮไลท์ที่น่าสนใจแบบนี้ที่เราทุกคนไปต้องไม่พลาดแล้วยังมีจุดที่เขาเป็นโซนสุขภาพนะไปเจาะลึกกันหน่อยค่ะโซนสุขภาพเนี่ยจะมีทั้งหมด9โซนสุขภาพด้วยกันนะคะก็จะมีการรวมมรดกองค์ความรู้นวดไทยอัตลักษณ์ไทยสู่วิถีเวลเนสโลกค่ะอันดับแรกเลยนะคะโซนแรกโซนสุขภาพแรกเขาเรียกว่าฟื้นที่ฟื้นฟูจิตใจแล้วก็สร้างสมดุลชีวิตค่ะในโซนนี้ก็เหมาะมากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอาจจะเครียดเนาะมีภาวะความเครียดเหนื่อยล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองไปที่โซนนี้ได้พื้นที่ฟื้นฟูจิตใจและสร้างสมดุลชีวิตค่ะส่วนโซนที่สองจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพและการแพทย์การลงทุนระดับโลกค่ะอันนี้ก็จะไปสู่ในโหมดของ
2: นักธุรกิจ
1: แล้วนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะมอง ธุรกิจข้างหน้าอนาคตอยากจะไปเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การนวดอะไรต่างๆเพื่อสุขภาพเป็นศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพการแพทย์และการลงทุนระดับโลกอันนี้ระดับโลกเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศไทยเราคนไทยเนี่ยไปลงทุนต่างชาติเยอะโดยเฉพาะการนวดจะเห็นได้ว่าหญิงไทยที่เรียนนวดเสร็จแล้วเนี่ยก็หวังที่จะไปกอบโกยเงินนะพูดแบบนี้เนาะไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปเก็บหอมรอมริบเอาเงินจากตรงนั้นเนี่ยกลับมาบ้านเราเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นู่นเนี่ยโอเคแพงก็จริงแต่ว่ารายได้สูงส่วนใหญ่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะประหยัดเรื่องกินเรื่องอยู่เขาจะอยู่ด้วยกันนะคะ
2: ส่วนใหญ่ก็ทำกับข้าวกินเอง
1: ใช่
2: เพราะว่า
1: เขาต่างประเทศเขาไม่ค่อยไปกินข้าวนอกบ้านใช่ไหม
2: ข้าวมันก็แพงอ่ะ
1: เขาบอกว่าไปกินมื้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่พันสองพันนะ 3-4 พันได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไปดูกันได้ค่ะส่วนโซนที่3เป็นโซนสัมผัสสมุนไพรไทยผ่านกลิ่นดอกไม้และสมุนไพรค่ะโซนนี้ใครที่ชื่นชอบแบบความหอมเนาะแบบอารมณ์หอมๆหรือว่ามีร้านสปาอยู่แล้วอยากจะไปได้อ่ะไปดูซิว่าสมุนไพรที่มันมีกลิ่นหอมของดอกไม้หรือว่าสมุนไพรทั่วๆไปเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปดูที่โซนนี้ได้นะคะเป็นโซนที่3ส่วนต่อมาค่ะโซนที่4ที่จะพูดถึงก็คือการออกแบบที่อยู่อาศัยและธุรกิจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะอันนี้เหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้นที่บ้านก็ทำได้ค่ะคุณหลายคนเนี่ยตอนนี้นะคะทำบ้านให้มีมุมสำหรับเป็นเหมือนสปาส่วนตัวดิฉันก็เริ่มที่จะทำแล้วนะคะที่บ้านก็พยายามที่จะไปหาว่าอาทนโซนนี้นะจะเป็นโซนพักผ่อนเพื่อเปิดเพลงแบบเพลงเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดใช่ไหมเวลาที่เปิดสปาดนตรีน้ำไหลเสียงบำบัดแบบนี
2: ้
1: แล้วก็ทำโซนให้มันเหมาะทีนี้โซนที่มันเหมาะเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเราอาจจะไปดูที่นี่ก็ได้เพราะว่าเขาจะมีการออกแบบที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจสุขภาพเพื่อที่จะสุขภาพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้นะคะก็ไปดูแนวทางได้ส่วนโซนต่อมาค่ะเป็นโซนอาหารใครที่รักสุขภาพอยากจะไปดูอาหารเพื่อสุขภาพไปได้ค่ะเพราะว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนคนจะมองว่าอาหารเพื่อสุขภาพมันไม่อร่อยใช่ไหมทุกวันนี้อาหารไทยอร่อยนะสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนไปกันได้ค่ะแล้วก็ยังมีโซนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณเด
2: ี๋
1: ยวนี้มีอุปกรณ์ต่างๆเนาะเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาให้เราดูแลสุขภาพและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะโซนน้ำแร่สปากีฬากิจกรรมเพื่อชีวิตที่แข็งแรงนอกจากจะไปยาใจและฟื้นฟูจิตใจบำบัดและมีความหอมและไปดูที่อยู่อาศัยไปดูธุรกิจเรียบร้อยแล้วไปดูซิว่าถ้าเราจะออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะต้องพึ่งด้านไหนบ้างนะคะและสุดท้ายค่ะเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าการที่จะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องไปฟังเร
2: ื่อง
1: เล่าเนาะเขาเรียกว่าไป
2: ประสบการณ
1: ์ไปฟังสตอรี่เรื่องเล่าของคนที่มีประสบการณ์เขามาแชร์คนนี้คุณมดเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เรื่องการเปิดร้านมาแล้วมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงอะไรที่ไม่ควรควรไม่ควรนะคะไปกันได้ค่ะ9โซนนี้โซนสุขภาพน่าสนใจมากๆนะคะใครสนใจสามารถไปลงทะเบียนเข้าชมงานได้ฟรีเลยนะตอนนี้เขาเปิดให้เข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะในนวดไทย expo.dtam.moph.go.th ค่ะหรืออาจจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ใน Google นะเข้าไปว่าลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีมหกรรมนวดไทยและ Wellness แห่งชาติค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องของศาสตร์การนวดการดูแลสุขภาพต่างๆเนี่ยมีครบจบที่เดียวในงานนี้ค่ะเริ่มพรุ่งนี้วันแรกไปจนถึง22สิงหาคมวันเสาร์นี้ที่ฮอ8นะไปให้ถูกฮอนะฮอ8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยค่ะเอาละค่ะคุณมดค่ะ10นาฬิกา29นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาพบกับคุณจันยารักษ์โพทองงามนะคะจะได้มาพูดคุยกับเราในนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน รำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
6: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
5: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
6: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วย
5: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรคร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10นาฬิกา31นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกค่ะชั่วโมงสุขภาพนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มระดับจังหวัดแต่ครั้งนี้เนี่ยจะไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วทุกวันพุธเราก็จะย้ำเตือนกันเป็นประจำนี่แหละค่ะเพราะว่าเอาเป็นว่านะคะจังหวัดประเทศไทยเนี่ยมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะไล่ให้ครบทุกจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยผลงานเป็นยังไงแล้วก็การขับเคลื่อนมีนโยบายอะไรพิเศษไหมมีกิจกรรมอะไรรองรับและที่สำคัญเนี่ยคนที่อยู่จังหวัดนั้นๆจะได้ทราบว่าลูกหลานของเราเนี่ยพัฒนาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมหรืออยากจะไปปรึกษาอะไรก็ไปกันได้เลยนะมีหลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นพม.ถ้าเป็นระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อะสารกลางจังหวัดเนาะผู้ว่าดูแลอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระดับรองลงมาก็จะเป็นพม.จังหวัดสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลนั่นแหละเนาะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยแล้วก็ยังมีในเครือข่ายของกระทรวงศึกษา
2: และ
1: กระทรวงศึกษาธิการกรมประชาสัมพันธ์แล้วอ่ะตำรวจก็มีส่วนนะทุกภาคส่วนเลย
2: หลายหน่วยงานในจังหวัดเลยที่มาช่วยกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านไหนใครเป็นเจ้าภาพทางด้านของการสำรวจพื้นที่ว่าเด็กคนนี้ครอบครัวยากจนหรือเป็นยังไงเนี่ยมีปัญหาครอบครัวพม.เขาก็จะไปสำรวจมาสำรวจกลับมาแล้วเด็กมีปัญหาสุขภาพจิตไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงส่งต่อไปสิกระทรวงสาธารณสุขก็คือสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็จะมีโรงพยาบาลรองรับนู่นนั่นนี่แต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะเป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณจัญญารักษ์โพทองงามท่านเป็นศึกษานิเทศเชี่ยวชาญนะคะจากเทศบาลนครราชสีมาค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเรื่องบรรยากาศของนครราชสีมากันก่อนค่ะว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างคะ
8: วันนี้ก็อากาศครึ้มๆนะคะมีลมเบาๆค่ะตั้งแต่เช้ามายังไม่มีแสงแดดเลยค่ะที่โคราช
1: ค่ะก
2: ็จะอากาศเย็นไหมคะเป็นโคราชช่วงน
1: ี้โคราชจะเย็นไหม
8: ก็ไม่เย็นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือสบายสบายนิดนึงค่ะแต่ไม่ถือว่าไม่ถึงขั้นเย็นนะคะ
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มระดับจังหวัดแต่ว่าอันนี้จะเน้นในเรื่องของจังหวัดนครราชสีมากันหน่อยค่ะในภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
8: ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับต ตัวเด็กในพื้นที่นะคะเด็กในพื้นที่ของโคราชนะคะเนื่องจากว่าเขตเทศบาลนครราชสีมาค่ะเป็นเขตสังคมเมืองนะคะแล้วก็มีกึ่งเมืองชายขอบเมืองบ้างนะคะสำหรับเด็กในเขตบริการที่เข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็คือเทศบาลนครราชสีมาของเราเนี่ยดูแลเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบนะคะ2ขวบถึง3ขวบเนี่ยจะอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเราก็จะมีทั้งหมด6แห่งซึ่งกระจายอยู่ในเขตเทศบาลนะคะแล้วก็ยังนอกจากนั้นก็จะมีโรงเรียนด้วยค่ะเรามีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยมี6โรงเรียนแต่ว่ามีแค่5โรงเรียนที่รับระดับประถมวัยก็คือ 3-6 ปีค่ะประมาณนี้นะคะในเขตบริการของเราค่ะส่วนเรื่องของถ้าเราจะพูดถึง3เร่ง3ลด3เพิ่มของนโยบายเนี่ยการขับเคลื่อนของเราเนี่ยเราทำการขับเคลื่อนอยู่แล้วโดยที่เราจะดูเทียบเคียงกับสถานการณ์ก่อนว่าเด็กของเราในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เด็กของเราส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่นะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนเนี่ยคำว่าพัฒนาการของเด็กถดถอยที่เราได้ยินมาตั้งแต่หลังโควิดที่ผ่านมานะคะเกิดภาวะ learning loss อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะด้านแรกเลยเราจะมองว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราจะพบว่าพัฒนาการด้านร่างกายของเขาเอาด้านแรกก่อนเรื่องของร่างกายนะคะเด็กจะไม่ค่อยได้ขาดการเคลื่อนไหวร่างกายตามวัยนะคะบางทีเราจะเห็นว่าเด็กจะชอบอยู่นิ่งๆเนาะเลยนิ่งไม่อยากขยับร่างกายเวลาเข้ามาเนี่ยคุณครูจะพาเคลื่อนไหวหรือทำอะไรเขาก็จะยืนนิ่งๆไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวมันก็แบบเขาไม่ได้ถูกฝึกให้ขยับร่างกายเท่าไหร่นะอาจจะนั่งอยู่แบบนิ่งๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของเขตเทศบาลโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพื้นที่เรียกว่าอะไรนะคะคอนกรีตนะคะพื้นที่ที่เป็นสนามหรือพื้นที่เล่นก็ค่อนข้างยากลำบากที่จะมีพื้นที่เล่นที่เป็นสนามสนามเล่นสนามทรายหรืออะไรที่จะให้เขาได้วิ่งได้กระโดดหรือได้ปีนป่ายอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้เขาได้ขยับร่างกายค่ะอันนี้เรื่องของด้านร่างกายนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าปัญหาของเด็กฟันผุก็ยังมีนะคะเรื่องของเด็กฟันผุแล้วก็เรื่องของโภชนาการไม่สมวัยเด็กอ้วนนะคะก็มีอยู่บ้างค่ะ
1: ค่ะ
8: ส่วนปัญหาต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภัยเงียบจากหน้าจอเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราใช่ค่ะเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าเด็กจะมีพฤติกรรมด้านอารมณ์ที่เกิดจากการใช้หน้าจอมากเกินไปนะคะเด็กขาดสมาธิเนี่ยมีเยอะมากมาถึงก็จะวิ่งคือหยุดไม่เป็นเนาะประมาณนี้นะคะก็จะมีในห้องนึงก็จะมีประมาณ 3-4 คนแบบเนี้ยค่ะดื้อเอาแต่ใจนะคะประมาณนี้แล้วก็ความรุนแรงก้าวร้าวก็มีบ้างคนหรือ2คนแบบเนี้ยนะคะอาจจะเกิดจากพฤติกรรมหรือพื้นฐานของครอบครัวตอนนี้คุณครูก็มีการคัดกรองพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาได้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปก็น่าจะได้คุยกับคุณครูว่าเรามีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะ
8: และอีกประเด็นนึงที่ปัญหาของเราอ่ะก็คือว่าความคาดหวังที่ผิดทางของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเล่นเรียนเขียนอ่าน
1: ค่ะ
8: เพื่อเตรียมตัวเข้าในระดับ
1: ต่อไป
8: ผมในระดับต่อไปอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าเราก็มีวิธีการนะคะวิธีการที่เราจะสร้างความร่วมมือแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือปัญหาที่พบซึ่งก็น่าเชื่อว่ามันน่าจะมีหลายๆพื้นที่ที่จะมีปัญหาเช่นนี้เหมือนกันนะคะสำหรับปัญหาของเด็กแล้วก็การความเข้าใจของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
1: จากปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ที่พอฟังแล้วเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็มีเกือบทุกพื้นที่นะที่จะมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาหลักๆเลยเรื่องของภัยเงียบหน้าจอที่ทางด้านของคุณจัญญลักษณ์เนี่ยได้เล่าให้ฟังนะคะแต่ทีนี้พอเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยในพื้นที่ด้วยบทบาทของศึกษานิเทศด้วยนะคะท่านมีการขับเคลื่อนนโยบายสามเร่งสามลดสามเพิ่มยังไงคะที่จะนำไปปฏิบัติได้แบบเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: ค่ะในส่วนของนโยบายเนี่ยสำนักปามองว่ามันเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์มากๆในยุคนี้เลยนะคะตั้งแต่อันแรกเลยคือ3เร่งเนี่ยถ้าเราจะมาแปลงจากตัวนโยบายซึ่งนโยบายกำหนด3เร่งก็เร่งให้ความรู้ใช่ไหมคะเร่งจัดสวัสดิการแล้วก็เร่งยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้เรามาขับเคลื่อนในพื้นที่ก็คือเรามองว่าตัว3เร่งเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟูนะคะหมายความว่าไงเราต้องฟื้นฟูก็คือเราต้องมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยกันใหม
2: ่
8: ให้คุณครูมีความมั่นใจในทิศทางของการพัฒนาเด็กที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยซึ่งตรงนี้ในส่วนของเทศบาลนครเราทำงานร่วมกับเครือข่ายหลายหน่วยงานนะคะอย่างเรื่องของการให้ความรู้พ่อแม่เนี่ยเราทำงานร่วมกับเครือข่ายก็คือองค์การยูนิเซฟประเทศไทยซึ่งจะมีมูลนิธิรักไทยอะค่ะที่มาอบรมเทรนนิ่งครูของเราได้ทำโปรแกรมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก็คือ parenting โปรแกรมนะคะซึ่งโปรแกรมนี้จะมีทั้งหมด4โปรแกรมที่จะเป็นโปรแกรมให้ความรู้พ่อแม่นะ
2: คะ
8: ตั้งแต่เรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพสมองของเด็กนะคะเราจะนำกระบวนการพาให้พ่อแม่เลี้ยงลูกให้ถูกวิธียังไงได้บ้างโดยตอบโจทย์เรื่องของศักยภาพสมองว่าตอนนี้เด็กมีพัฒนาการยังไงนะคะต้องพัฒนาลูกแบบไหนนะคะมันถึงจะทำให้ลูกฉลาดและสมองดีอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่มาเรื่องเรียนเขียนอ่านแต่ผ่านกิจกรรมง่ายๆนี่แหละกินกอดเล่นเล่าพวกนี้ซึ่งพ่อแม่สามารถไปเล่นกับลูกได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล่นยังไงเล่นให้ได้เรื่องเล่นให้แบบได้เกิดพัฒนาการเล่นให้ได้เกิดการคิดการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอย่างเงี้ยนะคะโปรแกรมที่2จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมเด็กได้ด้วยมือของพ่อแม่นะคะให้เราจะเป็นการกระบวนการที่ให้พ่อแม่ได้เข้าใจเด็กแล้วก็เข้าใจตนเองด้วยสิทธิของลูกมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พัฒนาการและพฤติกรรมตามวัยแบบนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาแล้วนะตามวัยที่เขาทำได้แบบนี้นะคะจะให้พ่อแม่เข้าใจแล้วก็ลูกๆต้องการอะไรจะทำให้ลูกเข้าใจอารมณ์ตนเองจะให้เขาเข้าใจยังไงพ่อแม่ต้องอดทนรอคอยแล้วก็รู้จักฟังลูกยังไงบ้างแบบนี้นะคะอีกโปรแกรมนึงจะเป็นเรื่องสำคัญมากตัวนี้คือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกแล้วก็การสร้างวินัยเชิงบวกในครอบครัวนะคะเราก็จะผ่านกระบวนการเหมือนกันให้พ่อแม่เข้าใจวิธีการสื่อสารเชิงบวกกับลูกนะคะการฝึกวินัยอยากให้ลูกมีวินัยอยากให้ลูกมีระเบียบที่บ้านต้องเป็นยังไงต้องจัดระเบียบเพื่อให้เขาได้เช่นจะให้เขาวางของให้ถูกที่พ่อแม่ก็จะต้องมีที่ให้เขาวางก่อนวางตรงนี้ตรงไหนแบบไหนแบบนี้นะคะเพราะงั้นตรงนี้มันจะเป็นการให้ครอบครัวรู้จักสร้างบรรยากาศเพื่อให้ลูกได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้ถูกฝึกตรงนี้ด้วยนะคะส่วนโปรแกรมสุดท้ายนี่จะเป็นเรื่องของโภชนาการเด็กปฐมวัยตรงนี้จะให้พ่อแม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการตามวัยของเขาเด็กอายุเท่านี้น้ำหนักเท่าไหร่ความสูงต้องเท่าไหร่แบบนี้ค่ะคือให้พ่อแม่ได้รู้เรื่องของการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะลูกตอนนี้ลูกอายุเท่านี้สูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ถือว่าสมส่วนแล้วหรือไม่ยังไงแล้วเราจะทำเมนูให้ลูกที่แบบว่ามีคุณค่ามีประโยชน์มีโภชนาการของเขาทำได้ยังไงบ้างอันนี้ก็คือ4โปรแกรมที่เราขับเคลื่อนการทำงานกันอยู่นะตอนนี
2: ้ค่ะ
8: ซึ่งมันดีมากๆเลยเดี๋ยวในช่วงของคุณครูที่ขับเคลื่อนกระบวนการนี้เขาน่าจะได้เล่าในช่วงโมงถัดไปนะคะว่าในแต่ละรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะแล้วอีกประเด็นนึงที่เราทำอ่ะโดยเราอยู่ในความการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้กรมส่งเสริมก็ทำงานร่วมกับสสส.นะคะได้มีโมเดลหนึ่งในการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานชาติก็คือ366 QKIDS นะคะซึ่งตรงนี้เราเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบส่วนหนึ่งของเทศบาลนครนะคะที่ได้ขยายผลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆทั่วประเทศมันเป็นโมเดลที่ทำงานได้ง่ายๆมากเลยค่ะมันจะมี3ตัวแรกก็คือมี3ตัวช่วยนะคะก็คือมีชุดความรู้ที่จะให้ครูไปพัฒนาศูนย์เพื่อคุณภาพของเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารจัดการด้านการพัฒนาครูสู่คุณภาพของเด็กนะคะมีชุดความรู้มี ผู้เชี่ยวชาญ นะคะซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านมัธยมวัยเนี่ยค่ะคอยเป็นโค้ชให้กับคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งก็คือศึกษานิเทศกับครูเรียกว่าครูคู่คิดหรือครูแกนนำนี่แหละ ที่เขาจะคอยเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับครูในพื้นที่ที่จะมายกระดับคุณภาพตัวนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราทำในตัวสามเร่งเนี่ยนะคะ
1: เพื่ออ
8: ะไรเพื่อเราจะเร่งในการฟื้นฟูพัฒนาการรอบด้านให้กับเด็กด้วยเมื่อคุณครูเข้าใจว่าตอนนี้ปัญหาของเด็กเรามีอะไร
1: ค
8: ุณครูก็จะสามารถคิดหาวิธีการที่เขาจะจัดกระบวนการการเรียนรู้หรือสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่เพื่อที่เขาจะส่งเสริมพัฒนาการนั้นให้ดีขึ้นโดยเขาก็จะมองถึงเครื่องมือที่กรมอนามัยมีให้เช่นใช้ DSCM คัดกรองก่อนนะใช้คู่มือเรื่องของสมรรถนะเด็กประถมวัยแบบนี้ค่ะมันพอครูมีความรู้แล้วนะคะเขาก็จะสามารถเชื่อมกับพ่อแม่แล้วก็ดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อันนี้เป็นเรื่องของสามเร่งที่เราคิดว่าเราต้องช่วยกันฟื้นฟูร่วมกันระหว่างครูนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ต้องได้รับการ
1: สามเร่งจริงๆเมื่อสักครู่คุณจารเซนยรักพูดถึง366ใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
1: ไอตัว66นี่คืออะไรคะ
8: เมื่อกี้3ตัวช่วยใช่ไหมคะ
1: ใช่3ตัวช่วยไปแล้ว
8: 6นี่คือ6กิจกรรมนะคะ6กิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การประถมนิเทศเนาะชี้แจงว่าเราจะทำอะไรเราจะพัฒนาคุณภาพของเราตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาตินะแล้วเราลองประเมินตนเองซิว่าตอนนี้เรายืนอยู่จุดไหนแล้วเราจะยกระดับไปสุดถึงระดับคุณภาพตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานนั้นได้อย่างไรอันนี้คือช่วงของกิจกรรมปฐมนิเทศนะคะจากนั้นจะมีการออนไลน์3ครั้งก็จะเป็นกิจกรรมหนุนเสริมอันนี้จะเป็นระบบออนไลน์นะคะออนไลน์ครั้งที่1นะคะก็จะออนไลน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานด้านที่1คือด้านการบริหารจัดการพอออนไลน์ครั้งที่2จะเป็นด้านการพัฒนาครูค่ะพอออนไลน์ครั้งที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของมาตรฐานด้านที่3ก็คือคุณภาพของเด็กนะคะกิจกรรมที่5จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือขณะที่เราทำงานก็จะมีการนำบทเรียนดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพื้นที่ไหนทำในจุดไหนได้ดีก็จะเอามาแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยนะคะนี่คือกิจกรรมที่5กิจกรรมที่6จะเป็นสรุปนะคะสรุปบทเรียนที่ได้รับสรุปแนวปฏิบัติดีที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ก็จะเอาข้อสรุปนั้นมาพูดคุยกันค่ะเพื่อพัฒนาต่อเนื่องต่อไปนี่คือ6กิจกรรมส่วน6ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น6เดือนค่ะระยะเวลา6เดือนเราจะเห็นว่าถ้าการพัฒนาตามโมเดลเนี้ยในระยะเวลา6เดือนค่ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะในทุกด้านในด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการบริหารจัดการก็จะเห็นแนวโน้มของการพัฒนาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ดีขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดก็คือด้านครูค่ะครูจะมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กด้วยตัวเองเพื่อเป้าหมายก็คือคุณภาพของเด
1: ็
8: กนี่นะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้คำตัว Q ก็คือ quality ค่ะก็คือคุณภาพคิดก็คือตัวเด็กนะคะนี่คือ366 Q คิดค่ะ
1: 366อะไรนะคะ
8: 366 Q คิด
1: อ๋อ Q คิด
8: IDS ใช
1: ่ค่ะอันนี้เป็นโมเดลที่เป็นโมเดลแค่เฉพาะของระดับจังหวัดที่นครราชสีมาหรือว่าเป็นโมเดลทุกๆจังหวัดที่เหมือนกันคะ
8: อ๋อก็คืออันนี้จะเป็นจะมีเครือข่ายนะคะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสสส.นะคะทำงานร่วมกันแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ขับเคลื่อนอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าโคราชเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องในรอบแรกเลยตั้งแต่ปี67แล้วก็ต่อเนื่องมา68จนตอนนี้69
1: เหลืออีก3ปีค่ะเหลืออีก3ปีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ
8: แนวโน้มของโปรแกรมโมเดลนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะโมเดล366ชิวคิดเนี่ยค่ะ
8: โมเดลนี้ตอนนี้ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่3ในการที่เพิ่มเติมในเรื่องของด้านของการบริหารจัดการนะคะมันจะมีเรื่องของการสร้างวินัยจราจรเข้ามาด้วยค่ะ
1: จริงๆแล้ววินัยจราจรเนี่ยสำคัญมากๆเลย
2: ครบด้านเลยนะที่สอนเด็กๆเนี่ย
1: คือจริงๆแล้วมันมองเห็นภาพว่าต่อไป พอครบ6เดือนเนี่ยคุณครูเนี่ยก็ศักยภาพจะเต็มแบบว่า 100% เรียกได้ว่าถ้าเป็นดอกไม้ก็เบ่งบานเต็มที่ละที่จะเข้าไปดูแลเด็กๆแล้วก็ส่งต่อในเรื่องนี้ได้นะคะทีนี้มีประเด็นอื่นๆที่ในท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการที่จะไปสนับสนุนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มอีกหรือเปล่าคะคุณจัญญาลักษณ์คะ
8: ประเด็นอื่นๆนะคะที่เราดำเนินการในฐานะที่เราเป็นศึกษานิเทศอะค่
1: ะ
8: เราก็จะมองถึงนโยบายเพราะเราเป็นตัวกลางในการที่จะเคลื่อนจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติระบบการนิเทศของเราก็จะต้องมีเพราะนั้นการนิเทศของเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของครูนะคะคือเราจะนิเทศแบบภรรยาณมิตรเราจะคอยบางอย่างเราจะพาคิดพาทำบางอย่างพอพาคิดพาทำเสร็จปุ๊บคุณครูสามารถไปได้แล้วเราก็จะคอยประคับประคองเขาว่าในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยโอเคมันถูกต้องแล้วนะเป้าหมายของเราต้องชัดเจนนะก็คือเอาเป้าหมายของเด็กเป็นตัวตั้งตอนนี้ปัญหาเด็กเราคืออะไรแล้วเราจะแก้ด้วยวิธีการไหนถ้าโดยตัวเราเองอ่ะถ้าศักยภาพของสารนิเทศบางทีอาจจะแบบพอเจอปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ลึกมากเลยนะโดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็กที่เป็นเด็กพิเศษแบบนี้นะคะบางทีเราไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมาโดยตรงเราก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยอบรมให้ความรู้คุณครูเพิ่มเติมแบบนี้นะคะมีเครื่องมือมาเพิ่มเติมเพื่อให้คุณครูได้ทำงานแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาเด็กได้เราจะใช้คำพูดสำคัญที่เราใช้เสมอก็คือว่าเด็กคนสำคัญทุกคนนะคะเราจะไม่ทิ้งเด็กคนใดแม้แต่คนใดคนหนึ่งเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะมาด้วยรูปแบบไหนพื้นฐานมาอย่างไรเราก็ต้องดูแลเขาให้เป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีมีคุณภาพเพราะนั้นตรงนี้หัวใจในการขับเคลื่อนในส่วนของศึกษานิเทศเองเวลาทำงานกับครูเนี่ยเราจะมุ่งเน้นก็คือเราจะรับฟังเนาะรับฟังคุณครูก่อนว่าเขาเจออะไรบ้างแล้วเด็กของเราเป็นยังไงร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะแล้วก็สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยระหว่างศึกษานิเทศแล้วก็ครูเพราะงั้นวงในการคุยกันของเราอ่ะที่ใช้คำว่า PLC นะคะ Professional Learning Community เนี่ยเราจะมีการถอดบทเรียนกันเสมอในการทำงานออกแบบการเรียนรู้แบบนี้แล้วผลการจัดการเรียนรู้ของเราเป็นยังไงมีวิธีไหนอื่นๆอีกบ้างที่ไหนทำวิธีไหนได้ดีแล้วก็เอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ของเราในเรื่องของเด็กอ่ะเราก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะคะเรื่องของการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็กสร้างเด็กที่มีวินัยคือเป้าหมายหลักของเราเลยแล้วก็เรื่องของควบคู่กับการให้เด็กรู้จักการควบคุมตนเองคือให้มี executive function คือมีทักษะ EF ที่ดีเพราะงั้นตรงเนี้ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการฝึกมีนวัตกรรมหรือมีเครื่องมืออะไรเราก็เอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ค่ะเพราะงั้นวงตรงเนี้ยเป็นวงสำคัญมากที่จะทำให้คุณครูทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็จะต้องเข้าถึงผู้ปกครองด้วยเพราะงั้นในเวลาเราจัดโปรแกรมอบรมพ่อแม่เนี่ยช่วงของการเปิดก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็ระหว่างเปิดภาคเรียนหรือช่วงที่จะปิดภาคเรียนเนี่ยเราจะมีโปรแกรมอบรมสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะ
1: ค
8: ่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าในส่วนของอันนี้ส่วนของศึกษานิเทศทำงานเคียงคู่กับครูในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดอะค่ะด้วยเทศบาลนครราชสีมาเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กนะคะพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วก็ทุกระดับนะคะดังนั้นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยในการปรับปรุงสภาพแวดล้
1: อม
8: ให้น่าอยู่และปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายร่วมกันในด้านของเอกลักษณ์ของสถานศึกษาก็คือให้โรงเรียนของเราอ่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เด็กได้เล่นตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเขาถ้าพื้นที่ไหนที่มันเป็นไม่สามารถมีพื้นหญ้าพื้นดินหรือพื้นทรายได้เลยเนี่ยก็จะมีการปรับพื้นที่เพื่อให้เด็กได้มีเครื่องเล่นให้เด็กได้เล่นนะคะเพราะว่าพื้นที่บริบทของเรามีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กที่เป็นอาคารเอกเทศของตัวเองแล้วก็มีทั้งศูนย์เด็ก

0: สอดส่องดูแลแล้วก็มีมาตรการซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมาตรการเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะแต่พอมาเจอประเด็นแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยเรายิ่งต้องให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะให้เด็กสามารถควบคุมกำกับตนเองได้ให้เด็กมีความแข็งแรงแข็งแกร่งจากภายในจิตใจเนาะคือถ้าสร้างเด็กที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งตั้งแต่แรกแล้วในขณะที่ศักยภาพสมองของเขาเติบโตอย่างเต็มที่ในช่วงปฐมวัยเนี่ยค่ะเชื่อมั่นว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดที่จะมากระทบกับเขาอ่ะถ้าเขามีความแข็งแกร่งจากภายในแล้วอ่ะเชื่อว่าเขาจะสามารถอยู่รอดได้นะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพได้แน่ๆแบบนี้นะคะนี่คือความปลอดภัยที่สำคัญเลยคือเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอารมณ์จิตใจการสร้างมิติทางสังคมที่ดีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะไปสู่สังคมได้อย่างดีประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็คือเรายังมองเห็นภาพนะคะว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการครูด้วยนะคะ
2: ค
1: ุณครูเนี่ยเขาเป็นหัวใจสำคัญสำหรับประเทศสำหรับเด็กๆด้วยที่จะช่วยนำเขาเรียกว่านำนโยบายสำคัญแบบนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ว่าไม่ใช่แค่ในหมวดของคุณครูอย่างเดียวนะยังมีอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเนาะเทศบาลพม.กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะอยากให้คุณจันยรักษ์ฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะสำหรับเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เด้ง3ลด3เพิ่มค่ะ
0: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายนี้นะคะคิดว่าทำคนเดียวไม่สำเร็จแน่นอนนะคะเราต้องทำงานเชิงเครือข่ายนะคะต้องจับมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับมือกับผู้ปกครองค่ะเพื่อสร้างสัมพันธภาพนะคะที่ดีนะคะโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝ่ายเดียวอ่ะสร้างเด็กไม่ได้ค่ะต้องจับมือกับครอบครัวนะคะโดยให้ครอบครัวทำกิจกรรมง่ายๆเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเด็กตั้งแต่กอดกินเล่นเล่านอนเงี้ยนะคะส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ภารกิจสำคัญที่สุดนะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนต้องร่วมกันนะคะลดหน้าจอที่บ้านอย่างจริงจังนะคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้สิ่งสำคัญมากๆเลยถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เด็กๆของเราสามารถมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นได้คือไม่ต้องถอยกลับไปเริ่มต้นที่ติดลบอ่ะคืออาจจะเริ่มต้นมาที่ศูนย์แล้วก็สามารถไปที่1 2 3ของพัฒนาการได้เลยแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาเพราะนั้นแต่เราจะขจัดปัญหานี้ให้หมดไปไม่ให้มีปัญหาอะไรเงี้ยด้วยความร่วมมือร่วมกันนะคะและอีกประเด็นนึงก็คือความร่วมมือข้ามหน่วยงานเพื่อการดูแลอย่างครบวงจรนะคะในส่วนของการศึกษาดูแลอย่างท้องถิ่นเนี่ยดูแลโดยสำนักการศึกษาคราวนี้ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนะคะจะมีสำนักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะคะมีศูนย์อนามัยในพื้นที่นะคะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตปสตแบบนี้ค่ะจุดเหล่านี้แหละคือเครือข่ายข้ามหน่วยงานที่เราจะสามารถมาร่วมกันดูแลเด็กได้อย่างครบวงจรนะคะเพราะว่าเราทำกระบวนการตรงนี้มันทำให้เราพบว่ามันเกิดความสำเร็จอย่างดีมากๆนะค
1: ะ
0: ซึ่งมันเป็นบทเรียนที่เราทำงานแล้วเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดการในพื้นที่นั้นน่ะมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยพอเราทำกระบวนการแบบนี้เราพบว่าพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะกรอบความคิดของคนในพื้นที่ทั้งครูทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองอ่
1: ะ
0: เขาเปลี่ยนแนวคิดใหม
1: ่
0: เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเอ้ยเราเด็กลูกๆของเราเนี่ยคือลูกๆของเรานะเรามาช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมเรามาช่วยกันปรับพฤติกรรมของเราเพื่อลูกๆของเรากันเถอะ
1: ค่ะเอาละค่ะ
0: ส่วนของสน.เองนะคะคือขอพูดนิดนึงในฐานะที่เราเป็นศึกษานิเทศ
3: นะคะอีกหนึ่งนาทีค่ะ
1: ไม่ถึงนาที
3: แล้วค่ะ
0: โอเคค่
1: ะ
0: คือเราฐานะที่เป็นศึกษานิเทศซึ่งศึกษานิเทศท้องถิ่นมีน้อยมากนะคะเราเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ศึกษานิเทศเข้ามาในพื้นที่อ่ะก็ดีสำหรับครูคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเยอะมากแล้วไม่มีศึกษานิเทศหรือนักวิชาการที่จะเคียงคู่กับคุณครูได้เพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราอยากได้รับการสนับสนุนจากในนโยบายขึ้นไปว่าในฐานะที่ท้องถิ่นดูแลเด็กปฐมวัยถ้ามีศึกษานิเทศที่หรือนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นเพื่อนคู่คิดของครูแล้วก็ของหน่วยงานตรงนี้ไปมันจะทำให้การศึกษาปฐมวัยอ่ะ ไปได้อย่างยั่งยืนแน่นอน
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณจันใจรักโพทองงามค่ะสื่อสารนิเทศเชี่ยวชาญเทศบาลนครราชสีมาค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
9: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องว วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมัฟนามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์เกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคอวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา10นาทีนะคะก็เข้าสู่ในชั่วโมงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมได้ผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยค่ะ FM 95.5 และ FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามได้นะคะทั้งคลื่น AM 819 891 GHz ค่ะ2คลื่นนี้แล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์นะคะทาง Metro Life FM 95.5 และช่องบ้านดำค่ะต่อๆนะคะก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้นะคะในช่วงเหลือเวลาอีกสักประมาณ50นาทีโดยประมาณนะคะจากนี้ไปจนถึงเที่ยงตรงค่ะก่อนที่จะไปรับประทานมื้อกลางวันนะคะเราก็จะอัปเดตข่าวสารค่ะผ่านช่องบ้านดำกบอบอบนะคะก็เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณชาตรีคุณแชมป์คุณสังวานด้วยนะคะคุณนัทสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณลาไมนะคะคุณลาไมด้วยแล้วก็หลายๆท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะฝากเข้าใจด้วยนะคะส่วนช่องทางเมโทรไลฟ์ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะร่วมจัดรายการกับเรานะคะในช่วงนี้ไปจนถึงเที่ยงตรงค่ะเรื่องราวสาระการดูแลสุขภาพแล้วก็ข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะในรอบวันนี้นะคะคุณหนุ่มเพชรภูไทยบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องอำเภอปัวจังหวัดน่านบอกว่าน้ำป่าไหลบ่าทะลักน้ำท่วมอ้าวจริงเหรออ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวกดไปติดตามนะคุณชาตรีนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นมาฟังคุณพัทรพรด้วยนะคะแล้วก็คุณพิสมัยค่ะบอกว่าฟังชัดเจนดี AM 810 891ค่ะดำเนินสะดวกราชบุรีฝนตกหรือเปล่าวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างฝนตกหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาหน่อยค่ะกดหัวใจเข้าใจมาได้นะคะทุกช่องเลยอ่ะมาดูกันค่ะวันนี้คุณโมเมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาค่ะฝากเข้าใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโรคที่ใครที่มีลูกหลานต้องระวังกันหน่อยค่ะนั่นก็คือโรคมือเท้าปากเขาเรียกว่าเป็นโรคใกล้ตัวสำหรับเด็กเล็กถ้าเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้ทันอาการสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้นะคะเพราะว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันก็ไม่ต่างกับพวกโควิด-19หรือแม้แต่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยอาการไม่รุนแรงสามารถหายเองได้แต่ในบางรายอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้โดยเฉพาะการอาการติดเชื้อที่เป็นเชื้ออินเทอร์ไวรัสนะคะอินเทอร์โรไวรัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ EV71 อาจจะทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้แต่ว่าสามารถพบได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันนะคะพบได้บ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเด็กนี่แหละค่ะที่ไปโรงเรียนเด็กอายุต่ำกว่า10ปีก็คือตั้งแต่อนุบาลเตรียมอนุบาลนะคะที่ไปโรงเรียนไปจนถึงสักประมาณป.4 10ขวบเนี่ยเด็กกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีมีโอกาสที่จะไปสัมผัสเชื้อแล้วติดเชื้อได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าโอกาสสัมผัสเชื้อแล้วก็การแพร่เชื้อระหว่างการเล่นหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันมีโอกาสติดได้มากติดได้ง่ายในกลุ่มเด็กเล็กก็เลยที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะให้ความสำคัญกับการคัดกรองอาการแล้วก็สุขอนามัยในสถานศึกษาก็คือโรงเรียนนะคะหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นแหละค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะการติดต่อเชื้อที่เป็นเชื้อไวรัสกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่งได้แล้วก็สิ่งปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายบางทีที่เด็กไปโรงเรียนแล้วเกิดอาการไอจามใส่การรดน้ำมูกรดไอรดใส่หน้ากันแบบนี้มีโอกาสได้หรือแม้แต่อุจจาระของผู้ติดเชื้อค่ะน้ำในตุ่มพองหรือว่าแผล เพราะว่าเวลาที่เป็นเนี่ยเด็กบางรายที่เป็นเริ่มและมีตุ่มผุพองนะคะเหมือนเป็นอิสุปอิสัยประมาณอย่างนั้นเนาะแล้วก็มีการสูดหายใจรับละอองฝอยจากการไอหรือว่าจามการสัมผัสมือการเล่นหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำมาเข้าปากก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะทำให้เชื้อนั้นเข้าสู่ร่างกายเด็กๆได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเด็กกลุ่มนี้แหละค่ะตั้งแต่เด็ก5ขวบลงไปสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าเด็กกลุ่มที่5ขวบไปถึง10ขวบเนี่ยก็ยังมีความระมัดระวังอยู่บ้างนะคะแต่ว่า10ขวบไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยน้อยมากเพราะว่ารู้จักวิธีการป้องกันตัวเองแล้วทีนี้อาการที่พบบ่อยๆเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่มีไข้ค่ะคุณมีไข้มีไข้มีผื่นหรือว่าตุ่มพองขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าเขาก็เลยเรียกว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยเนาะฝ่ามือฝ่าเท้าหรืออาจจะไปอยู่ในส่วนอื่นของร่างกายก็ได้อย่างเช่นบริเวณที่บางคนมีแผลในปากมีตุ่มในปากเพดานปากกระพุ้งแก้มเจ็บปากไม่ดูดนมดื่มน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้แล้วก็น้ำลายไหลในเด็กเล็กเนี่ยอาจจะพบผื่นหรือว่าตุ่มบริเวณก้นร่วมด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครที่เลี้ยงเด็กต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนี้เราจะได้สังเกตได้นะคะซึ่งทั่วไปแล้วเนี่ยอาการอาจจะไม่รุนแรงแต่สามารถหายได้เองได้นะคะแต่ว่าบางรายเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทก็ได้ค่ะหรือบางรายก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้เหมือนกันนะนี่คืออาการที่เราสามารถเจอบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีลูกมีหลานก็อาจจะฟังแล้วคอยไปสังเกตลูกหลานได้นะคะทีนี้สัญญาณอันตรายที่เตือนออกมาว่าทำพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรอช้าไม่ได้แล้วนะรีบพาไปโรงพยาบาลไปหาหมอให้เร็วที่สุดค่ะคือถ้ามีอาการเด็กนะคะเด็กป่วยมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยรีบเลยค่ะมีไข้สูงมีไข้ต่อเนื่องแล้วเริ่มซึมนะคะอาการซึมลงไม่ร่าเริงปลุกตื่นยากแล้วอาเจียนก็บ่อยกระตุกชักกระตุกหรือมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอย่างเช่นอาการหายใจเหนื่อยหอบเร็วหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะคะอาการรุนแรงเนี่ยไม่ควรรอจนกว่าอาการเนี่ยเผื่อว่าอาการน้องจะดีขึ้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้อ่ะไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหมือนที่เราได้แจ้งไปแล้วก็คือไข้สูงละนะไม่ค่อยลดสักทีเลยซึมลงนะคะไม่ร่าเริงกินอะไรก็ไม่ได้ปลุกยากอาเจียนบ่อยขึ้นถี่ขึ้นแค่อาเจียนบ่อยขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรเอาไว้แล้วนะคะค
2: ือ
1: ถ้าหน
2: ัก
1: กว่านั้นก็คือเด็กเริ่มมีอาการชักม
2: ี
1: กระตุกมีชักอันนี้ไม่ต้องรอขนาดนั้นก็ได้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองจะต้องตั้งรับยังไงบ้างก็คือถ้าหากว่าสงสัยว่าลูกหลานของเราเนี่ยป่วยเป็นโรคมือเท้าปากสังเกตอาการแล้วเนี่ยแยกเด็กออกจากคนอื่นทันทีเลยค่ะแล้วก็พบแพทย์เมื่ออาการผิดปกติได้บอกไปแล้วนะคะล้างมือทำความสะอาดของใช้อุปกรณ์ของใช้ต่างๆแยกเลยค่ะก็ให้ปฏิบัติเหมือนเวลาที่มีคนในครอบครัวติดโควิด -19 นั่นแหละเนาะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเหมือนกันนะหลักทั่วไปเลย
2: โดยบ้านนี่ถ้ามีคนแก่คนแก่ก็จะติดง่ายกว่านักกลุ่มเสี่ยง
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะโรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นโรคใกล้ตัวสำหรับเด็กเล็กแต่ถ้าเราสามารถรู้ทันนะรู้ทันโรคได้ป้องกันได้เชื้อนั้นก็อาจจะไม่มาสู่ลูกหลานของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงค่ะแต่ทีนี้อันนี้ในโหมดของที่บ้านนะในโหมดของโรงเรียนก็ต้องป้องกัน
2: นะถ้าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยการป้องกันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะค
1: ะ
2: ก็ควรจะให้มีการคัดกรองเด็กทุกเช้าเลยเพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้มีน้องป่วยไหมถ้ามีก็จะได้แยกออกจากกลุ่มทันทีและให้เด็กป่วยหยุดเรียนนะคะและหากมีตั้งแต่2รายขึ้นไปในห้องเรียนเดียวกันใน1สัปดาห์นะต
1: ้
2: องปิดห้องเรียนค่ะต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดและเฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยให้เข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์ค่ะแล้วก็ให้ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของใช้ทำความสะอาดห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ของเล่นเครื่องใช้ต่างๆและบริเวณที่เด็กๆจะสัมผัสร่วมกันนะคะโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมและที่สำคัญนะใช้ตามคำแนะนำ บนฉลากที่เขามีวิธีการบ่งใช้มาด้วย อันนี้ก็ต้องดูด้วยและสุดท้ายนะคะส่งเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสมค่ะก็คือเน้นหน้าในการสอนให้น้องๆเด็กๆเนี่ยรู้จักว่าการล้างมือต้องทำอย่างไรนะล้างเนี่ยไม่ใช่แค่ล้างแป๊บเดียวด้วยนะเขาจะมีระยะเวลาด้วยนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยส่งเสริมให้เด็กผู้ดูแลและบุคลากรล้างมือด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือว่าหลังจากสัมผัสสิ่งของหรือสารคัดหลั่งนะไม่ใช้ของใช้ร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำบางทีช้อนกลางบางทีเราก็เพลินๆเนาะไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือหรือของใช้ส่วนตัวค่ะที่สำคัญนะคะโรคมือเท้าปากเนี่ยพบได้ตลอดทั้งปีนะโดยเฉพาะในเด็กเล็กการคัดกรองอาการการล้างมืออย่างถูกวิธีการทำความสะอาดของใช้และสิ่งแวดล้อมรวมถึงแยกเด็กที่ป่วยออกก็จะช่วยลดการแพร่ได้นะคะก็ให้สังเกตหากเด็กมีไข้ร่วมกับมีตุ่มหรือแผลในปากมือหรือเท้าอันนี้ให้หยุดเรียนก่อนและให้เฝ้าสังเกตอาการนะคะ
1: ค่ะก็พูดถึงเรื่องเด็กแล้วนะคะก็มาอีกเรื่องเด็กเหมือนกันนะคะ
2: เป็นเรื่อง
1: ที่เราอาจจะต้องเฝ้าระวังเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของอาการที่เป็นสัญญาณเตือนว่าน้องเนี่ยจะเป็นโรคมือเท้าปากหรือเปล่าก็คือมีไข้มีตุ่มขึ้นมีนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่ที่เด็กมีอาการอาเจียนบ่อยละเริ่มมีอาการชักละอย่านิ่งนอนใจรีบพาไปหาคุณหมอนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องชักแล้วเนี่ยก็มีข่าวสารจากกรมการแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะออกมาแนะนำสาเหตุของอาการชักในเด็กค่ะซึ่งพบบ่อยที่สุดก็คือเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนไปจนถึง5ปีก็คือ5ขวบคือเหมือนที่เราได้บอกไปว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง5ขวบเนี่ยเป็นเด็กที่เราจะต้องคอยสังเกตอาการเด็กเจ็บป่วยบางทีไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถบอกอาการเราได้ช่วงนี้แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคนที่เลี้ยงเด็กเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการสังเกตสังการนิดนึงเมื่อเด็กเกิดอาการชักคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ดูแลลูกหลานของเราเนี่ยเบื้องต้นอย่างถูกต้องค่ะอ่ะพอพูดถึงเรื่องของการดูแลอย่างถูกต้องแล้วนะคะทางด้านของนายแพทย์ธนินทร์เวชชาพินันท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะท่านก็บอกว่าภาวะชักจากไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเจออาการชักเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงแรกของการมีไข้ค่ะซึ่งอาการชักที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นนะอย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อนะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสเกิดซ้ำได้ประมาณ 30% แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแพทย์จำเป็นต้องประเมินอาการอื่นๆด้วยที่อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่ามันมีความผิดปกติของระบบประสาทเพื่อให้มีความมั่นใจว่าอาการชักจากไข้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อในสมองนะซึ่งถ้าหากว่าได้รับการรักษาล่าช้าอาจจะส่งผลเสียต่อเด็กได้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดในครอบครัวที่อาจจะมีประวัติค่ะว่าในตระกูลนะคะในครอบครัวเนี่ยมีประวัติการชักจากไข้มีโอกาสชักจากไข้สูงมากกว่าเด็กที่ครอบครัวไม่มีประวัติจากการชักจากไข้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างกันกับเรื่องของกรรมพันธุ์ถ้าครอบครัวไหนมีประวัติว่าโอ้เนี่ยนะเป็นตั้งแต่พ่อแม่แล้วมีพี่ก็เป็นนะคะเป็นไข้เมื่อไหร่ก็ชักทุกทีเป็นไข้เมื่อไหร่ก็ชักทุกทีอันนั้นก็อาจจะสันนิษฐานหรือว่าวิเคราะห์ได้ว่ามาจากอาการไข้แต่เมื่อไหร่ที่มันมีการติดเชื้อในสมองอันนี้สำคัญนะคะที่บอกไปก็คือเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีประวัติการชักจากไข้โอกาสจะชักจากไข้เนี่ยก็มีสูงกว่าเด็กอื่นๆอยู่แล้วนะคะคือ1ใน3ของผู้ป่วยเมื่อมีอาการไข้สูงเนี่ยจะมีอาการชักซ้ำได้ค่ะทีนี้จากการชักเนี่ยชักจากไข้สูงเนี่ยไม่ใช่ทำให้เกิดสมองพิการนะเด็กจะมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็สติปัญญาเหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่ข้อแตกต่างของโรคลมชักก็คืออาการชักจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับไข้เลยก็คือไม่ได้เป็นไข้แต่มีอาการชักเกิดขึ้นแล้วก็มักจะเกิดขึ้นซ้ำอย่างน้อยเนี่ยมากกว่า2ครั้งซึ่งถ้าเป็นโรคลมชักการรักษาจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องค่ะเป็นยากินเขาเรียกว่ายากันชักต้องกินอย่างต่อเนื่อง
2: อยู่ที่เด็กๆหรือว่าบางทีคนโตก
1: ็เป็นต้องขาดยาไม่ได้นะแต่ถ้าอาการชักเนี่ยจากไข้สูงอาการชักทุกครั้งจะเกี่ยวข้องกับไข้อันนี้ไม่ต้องกินยากันชักต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของคุณหมอว่า จะต้องกินไหมหรือว่าไม่ต้องกินจะดูแลยังไงนะคะวิธีการดูแลเมื่อลูกมีไข้หรือว่าเด็กที่บ้านของเรานะคะมีไข้ให้กินยาลดไข้ทุก 4-6 ชั่วโมงค่ะร่วมกับการเช็ดตัวนะคะเช็ดตัวให้ลดลงเพื่อให้ไข้เนี่ยลดความร้อนลงแล้วก็เด็กจะได้สบายตัวด้วยรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของน้องๆ นะคะอย่างเช่นน้องรับประทานอาหารไหมถ้ากินเนี่ยก็กินน้อยลงกว่าเดิมหรือเปล่ามีอาการอาเจียนซึมไหมหรือว่าร้องกวนนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยบอกอาการไม่ได้ก็จะร้องกวนผิดปกติโดยทั่วไปเนี่ยไม่แนะนำให้กินยาป้องกันการชักนะเนื่องจากว่าผลเสียหรือว่าผลข้างเคียงของยาเนี่ยมันมีมากกว่าอาการชักจากไข้ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือวิธีการดูแลเด็กในเบื้องต้นที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอาการชักควรจัดท่าเด็กให้นอนอยู่ในท่านอนที่ถูกต้องนะคะแล้วก็นำสิ่งของรอบข้างออกจากพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเด็กอาจจะไปกระแทกโดนนู่นนั่นนี่เกิดอุบัติเหตุได้ไม่เอาสิ่งของใดก็ตามนะคะยัดเข้าไปในปากเด็กซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยได้ยินว่าเด็กชักไม่เด็ดขาดค่ะโดยมีข้อห้ามก็คือไม่งัดไม่ง้างไม่ถางไม่กดนะอันนี้จะไม่แน่นเลยสูตรนี้นะไม่งัดไม่ง้างไม่ถางไม่กดเนื่องจากว่าอาการชักเนี่ยจะหยุดเองอันนี้ชักจากการไข้ไงอาการชักจะหยุดเองภายใน 3-5 นาทีแต่ถ้าเกิดว่าอาการชักเนี่ยมันไม่หยุดล่ะมันไม่หยุดภายใน5นาทีเนี่ยหรือว่ามีรอบปากเนี่ยเริ่มเขียวคล้ำแล้วโทรขอความช่วยเหลือ1669พร้อมกับแจ้งเพื่อที่จะส่งต่อให้เด็กเนี่ยไปถึงคุณหมอได้เร็วที่สุดนะคะเรื่อง1669นะคะ1669จำให้แม่นค่ะแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเวลาบ้างก็อาจจะหมั่นเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหน่วยงานภาครัฐหรือว่าทางหน้าของกรมการแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะแม่และเด็กของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลต่างๆที่เขามีเพจนะคะเป็นข้อมูลแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ควรไปดูจากคนนั้นเขาแชร์มานะคนนี้เขาทำคอนเทนต์นะเขาส่งต่อข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อน
2: แล้วก็ถ้าสมมุติจะเชื่อจริงก็ต้องหาข้อมูลอื่นๆมาซัพพอร์ตเน
1: า
2: ะมาแบบหลายๆด้านหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็เห็นการแชร์ในโซเชียล
1: ใช่หรือไม่ก็ปรึกษาได้เลย1669นะ1669เนี่ยโทรปรึกษาได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลแล้วก็เสริมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับไว้เผื่อว่าลูกหลานของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกจะเป็นไข้แล้วจะมีอาการชักหรือเปล่าอย่างน้อยเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้เข้าถึงง่ายเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์โดยการใช้ทางโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถแล้วก็มีเนาะสายด่วนเยอะแยะฟรีด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้สุขภาพล้วนๆเลย
1: ค่ะ
2: นะมาต่อกันที่อหิวาตกโรคค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรคในนครย่างกุ้งอันนี้เกิดที่นครย่างกุ้งนะคะ
1: เพื่อนบ้าน
2: เพื่อนบ้านเราค่ะสั่งด่านควบคุมโรคสถานพยาบาลห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็แนะนำผู้เดินทางนะคะให้ยึดหลักสุขร้อนสะอาดหลังจากที่ว่ามีรายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ได้มีการยกระดับของกรมควบคุมโรคนะในการเฝ้าระวังนะช่องทางเข้าออกประเทศสถานพยาบาลและชุมชนชายแดนค่ะรวมทั้งนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมการตรวจห้องปฏิบัติการและการสอบสวนควบคุมโรคค่ะโดยย้ำนะคะว่ายังไม่ควรตื่นตระหนกผู้ที่กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ระบาดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารและน้ำและพิจารณาการรับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย2อาทิตย์ส่วนผู้ที่เดินทางกลับค่ะหากมีอาการนะเช่นมีการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรือว่าอาเจียนอันนี้ให้รีบพบคุณหมอแล้วก็แจ้งประวัติให้คุณหมอรู้ด้วยจะได้ว่าเออมีประวัติแบบนี้นะมาจากที่นี่นะคะส่วนทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะท่านก็ได้เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลนะทางการและสื่อสารเมียนมาเนี่ยก็พบว่าทางนครย่างกุ้งเนี่ยมีผู้ป่วยรุนแรงแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาสะสมนะประมาณ500ราย
1: อ
2: ันนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่9สิงหานะและในจำนวนนี้ผลบวกจากการตรวจคัดกรองอหิวาตกโรค149รายแล้วก็ได้ยืนยันการรับเชื้อด้วยแล้วก็โดยห้องปฏิบัติการสุขภาพแห่งชาติเมียนมาเนี่ย 9รายทางนี้ยังไม่เปิดเผยนะว่าไอ้เชื้อเนี่ยมีอะไรยังไงแต่พบผู้เสียชีวิต1รายที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุอ่ะเห็นมั้ยถ้ากลุ่มเสี่ยงนะผู้สูงอายุโรคหัวใจเขาเป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคปอดด้วยโดยทางการเมียนมาค่ะยังไม่ได้ยืนยันว่าเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคโดยตรงนะส่วนผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในเขตใจกลางของกรุงย่างกุ้งนั่นเองค
1: ่ะ
2: และจากข้อมูลปัจจุบันกรมควบคุมโรคค่ะประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำนะยังไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ก็เตรียมความพร้อมกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะสุกร้อนสะอาดเอาไว้แล้วก็ทางนี้นะคะกรมควบคุมโรคก็ได้ประเมินนะว่าเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนไม่ได้ติดต่อทางการเดินหายใจหรือการสัมผัสก็ยังเบาใจว่าเออมาจากอาหารเพราะถ้าอย่างหายใจเนี่ยบางทีแค่เดินสวนกันถ้าเราไม่แข็ง
1: นะค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วย
2: ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับอหิวาตกโรคค่ะ
1: ค่ะเห็นบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยก็สั่งการไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดด้วยนะคะให้ติดตามสถานการณ์มีการประเมินความเสี่ยงมีการประสานงานข้อมูลกับเมียนมาด้วยองค์การอนามัยโลกแล้วก็เครือข่ายระหว่างประเทศค่ะอันนี้ถือว่าเป็นระดับสากลแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มการเฝ้าระวังการคัดกรองอาการช่องทางการเข้าออกของประเทศพร้อมกับให้คำแนะนำแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยสงสัยซึ่งให้ทางด้านสถานพยาบาลโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนแล้วก็พื้นที่ที่มีชุมชนชาวเมียนมาอยู่นะคะเพิ่มความไวในการตรวจจับการซักประวัติการเดินทางการเก็บข้อมูลตัวอย่างหรือแม้แต่แรงงานผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบขนส่งตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็จำแนกเชื้อเตรียมทีมสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคให้พร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะตรวจเข้มสุขาภิบาลอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ห้องสุขาต่างๆห้องส้วมนะคะแล้วก็ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะชุมชนแรงงานต่างด้าวแล้วก็พื้นที่พักอาศัยรวมค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายแพทย์ดิเรกขำแป้นค่ะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็เป็นห่วงท่านย้ำเลยนะคะว่าคนที่กำลังเดินทางไปเมียนมาเนี่ยหากไม่จำเป็นนะคะไม่มีความจำเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ไปเจอผู้ป่วยจำนวนมากๆนะคะและถ้าหากว่าจำเป็นต้องเดินทางไปอาจจะพิจารณาการรับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคค่ะซึ่งเจ้าวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นแบบชนิดรับประทานด้วยนะคุณเออดิฉันเพิ่งรู้อ่ะซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์อาจจะเป็นกรณีเร่งด่วนแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะแต่ดิฉันเพิ่งเคยได้ยินอาจจะมีมาแล้วก็ได้เนาะแต่เป็นข้อดีที่เราเอามาเจอข่าวนี้นะคะจะได้บอกกันใครที่จำเป็นต้องเดินทางไปเมียนมาในพื้นที่ที่อาจจะต้องไปเจอนี่แหละที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยต้องรับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคค่ะซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์แล้วก็ควรดื่มน้ำเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่สามารถทราบแหล่งที่ผลิตได้เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่เท่านั้นแล้วก็ยิ่งร้อนยิ่งดีค่ะงดอาหารอะไรบ้างดิบดองนะดิบดองอาหารทะเลดิบๆผักสดผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้อาหารริมทางสตรีทฟู้ดต่างๆที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงหมั่นล้างมือด้วยสบู่แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งติดตามประกาศของทางการเมียนมาด้วยนะคะแล้วก็เตรียมผงน้ำเกลือแร่ ORS ไว้ใช้เบื้องต้นต้องบอกแบบนี้นะคะสำหรับเกลือแร่ที่ใช้ดูแลสุขภาพเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเสียเหงื่อเยอะจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะส่วนเกลือแร่สำหรับท้องเสียหรือมีอาการท้องร่วงหรือมีการติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารก็อีกตัวหนึ่งนะมันจะใช้เหมือนกันไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้นะ
1: ใช่สำหรับคนที
2: ่ซื้อนะเวลาซื้อบอกเ
1: ภสัชนะเภสัชเพราะส่วนใหญ่ที่ฉันไปซื้ออ่ะ
2: คุณ
1: ได้ก็จะ
2: บอกว่า
1: ดิฉันจะบอกว่าเกลือแร่สำหรับท้องเสียต้องนั่นนี่เภสัชเขาจะแนะนำอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางกลับจากเมียนมาอันนี้ก็ต้องสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา5วันอาจจะต้องกักตัวเองไว้ก่อนเนาะหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งเข้าห้องน้ำบ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆหรือว่าปัสสาวะน้อยลงอ่อนเพลียหน้ามืดนะคะจิบสารละลายเกลือแร่ ORS เลยค่ะตามคำแนะนำบนซองแล้วก็รีบพบแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางให้ละเอียดเลยนะคะไม่ควรไปซื้อยาปฏิชีวนะหรือว่ายาหยุดถ่ายมารับประทานเองเพราะว่าอันตรายมากๆค่ะแล้วก็ควรงด การทำอาหารให้คนอื่นจนกว่าตัวเองเนี่ยจะมีการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคุณหมอเนี่ยบอกไว้แล้วว่านะคะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้อย่าลืมว่ามือบางทีอะคนที่ป่วยนะเชื้อทุกอย่างเนี่ยมันก็ติดได้หมดแหละเนาะ
2: มัน
1: ก็ไปได้หมด
2: เ
1: พราะฉะนั้นค่ะไอวาตกโรคเนี่ยรักษาได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าได้รับสารน้ำหรือว่าการดูแลอย่างรวดเร็วในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนยึดหลักกินสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำสะอาดล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำหากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์ไปโรงพยาบาลทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเลยค่ะ1422นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้นะคะเราต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะอย่ามองว่าโอ้มันยังไม่ใกล้ใกล้บ้านฉันทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะคะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความแน่นอน
2: เดี๋ยวนี้ไม่แน่นอนจริงๆ
1: ใช่ค่ะสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อกับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยคืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะ
6: นี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ20-30นาทีรับรองหายรอบการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ
7: แม่ไม่มีใครแก่เกินเรียนมันคือยังไงอะครับ
8: อ๋อก็อย่างคุณยายไงลูกให้แม่สอนหาข้อมูลจาก Google ไงลูก
7: แล้วคุณยายจะเรียนรู้ไปทำไมเหรอครับเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กนะครับ
9: อ้าวโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกคนในสังคมรวมทั้งตัวยายก็ต้องปรับเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวจะได้คุยกับลูกหลานรู้เรื่องไง
10: พัฒนาทุกช่วงวัยสร้างคนไทยคนคุณภาพ
11: โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนนี้จะทันไหม
12: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง
13: ๆที่สำคัญไม่เดินเดินหยุดหยุดนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
12: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
14: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
15: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
16: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
15: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
17: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบระลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
18: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
17: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
18: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
17: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
14: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
19: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
20: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AIกับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
21: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI Chat GPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่เป็นการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดนึง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน Soft Skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไหมมันเป็นเท็จมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเดี๋ยวตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI หรือว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
20: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
21: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไว้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้เอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปคิ้วก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพ สุขภาพจิตข้ามบางจูงไม่เป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปนิดนึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งด้วยเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันจะภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโออะไรพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงผมบอกงั้นอันนี้ผมฝากไว้เลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยฮะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
20: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา45นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะแวะไปฟังได้ที่ AM 819 891 kHz นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นมาแล้วนะคะก็ฝากทักทายกันด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมจัดรายการกับเรานะคะเผื่อว่าใครที่มีข่าวสารสุขภาพต่างๆหรือว่ามีประสบการณ์กับชีวิตตัวเองว่าป่วยเป็นอะไรรักษายังไงดูแลสุขภาพยังไงหายแล้วก็แชร์ประสบการณ์ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่หลายๆคนสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราฟังรายการหรือว่ามีส่วนร่วมเข้าไปในช่องคอมเมนต์แล้วนะคะเอาเราดูซิเขาพูดถึงเรื่องนี้นะเรามีประสบการณ์เรื่องนี้นะอย่างน้อยอ่ะเป็นวิทยาทานให้กับผู้ฟังท่านอื่นๆเนาะพอฟังแล้วจะได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถระบายเรื่องของสุขภาพได้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องอะไรที่เขาไปด่ากันนู่นนั่นนี่ตรงนี้ไม่รับนะจ๊ะ เป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณะก็จริงแต่ว่าเราอยู่บนความเขาเรียกว่าความสุขเรื่องของการดูแลสุขภาพดีกว่าเนาะส่วนช่องบ้านดำดิฉันนะคะกบอบค่ะข้อเข้ามาอุ้ยฝากขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเข้าใจมาแล้วนะคะเกือบแสนแล้วค่ะ 7.5K K นี่คือพันใช่ไหม
2: พัน
1: 7.5K ก็ 7,500 ดิฉันเคยได้สูงสุดแสนแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะไม่ถึงสวัสดีขนมป้าแตนจ้าสวัสดีน้องนัดด้วยนะคะคุณน้ำขิงค่ะคุณอีฟคุณอีฟกินเก่งนะคะคุณเฮเจฟคุณแอนนี่คุณพิทยาสวัสดีนะคะคุณพ่อแม่สายลูกทุ่งค่ะคุณ PS 102คุณถนอมคุณวิภาวันนะคะและหลายท่านเลยค่ะคุณโอเปิลนะคะคุณวาสนารัตคุณวาสนารัตนะคะคุณประชวัตคุณแปมนะคะสวัสดีค่ะโอ้หลายคนค่ะขออนุญาตนะคะอาจจะทักทายไม่หมดอ่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะวันนี้จะอัปเดตเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: อาชีพอีกอาชีพ
1: อีกอาชีพหนึ่งอ่ะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไปตัดไปเจียไปขัดแผ่นหินนะคะคืออันนี้เราก็จะมองออกแหละว่าอ่ะโอเคอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างบ้างหรือว่าอย่าว่าแต่การก่อสร้างอย่างเดียวอย่างช่างทองอ่ะช่างทองช่างเครื่องทำเครื่องประดับอะไรต่างๆใช้การเจีย
2: อาจารย์เจียหรืออาชีพที่ต้องเจอฝุ่นก็ได้
1: เจอฝุ่นนะคะทีนี้ฝุ่นอ่ะมันจะมีระดับตั้งแต่ฝุ่นใหญ่ฝุ่นเล็กฝุ่นจิ๋วเนาะฝุ่นหลายสเตจมาก
2: PM 2.5
1: ใช่ค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนแล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นการตัดการเจียหรือขัดแผ่นหินสังเคราะห์ค่ะสำหรับทำเคาน์เตอร์ครัวและห้องน้ำระมัดระวังกันหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าไปสัมผัสฝุ่นซิลิก้าจากกระบวนการทำงานเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิส โอ้โหโรคแปลกใหม่เลยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็ย้ำนะคะสำหรับใครที่ติดตั้งหรือว่าใช้งานเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ตามปกติไม่ควรตื่นตระหนกค่ะถ้าติดตั้งไปแล้วเราก็ตั้งอยู่ในสติที่ไม่ต้องแบบตื่นตระหนกพอฟังแบบบางทีเขาพาดหัวข่าวอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้ใช่ใช่
1: ดิฉันพาดหัวข่าวแบบนั้นไหมคุณ
2: ไม่
1: ได้ถึงขั้นนั้นเน
2: า
1: ะ
2: กลับบ้านไปลือเคาน์เตอร์เลยไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะเคาน์เตอร์แพงนะคุณหินนะมาฟังกันหน่อยค่ะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์นะคะท่านบอกว่ารายงานมีรายงานเกี่ยวข้องกับโรคซิลิโคซิสนะคะในกลุ่มของคนทำงานแปรรูปหินสังเคราะห์ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและก็เฝ้าระวังสุขภาพของคนที่ทำอาชีพที่สัมผัสกับซิลิก้าโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นช่างที่ต้องตัดเจียหรือว่าขัดวัสดุเป็นประจำนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ในบ้านอันนี้นะคะอย่าเพิ่งไปรื้อออกนะอย่าเพิ่งไปบริจาคนะไม่ควรตื่นตระหนกเนื่องจากว่าไม่ได้มีการไปสัมผัสฝุ่นในลักษณะเดียวกันกับคนที่เขาเป็นคนเขาเรียกว่าคนงานที่ประกอบหรือว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นนะคะมันไม่เกี่ยวข้องมันคนละส่วนกันสำหรับสถานการณ์ในไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในลักษณะเดียวกันนี้นะคะจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเจอกันแล้วแต่ไทยเราก็ต้องไม่ประมาทค่ะควรใช้โอกาสนี้แหละค่ะเตรียมระบบเฝ้าระวังให้ดีป้องกันให้ดีตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งกรมการแพทย์เองนะคะโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็ได้มีการประสานงานความร่วมมือไปยังกองโรคจากการประกอบอาชีพกรมควบคุมโรคค่ะให้พัฒนาการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนายแพทย์ปิยวัฒน์เราวะหุตานนท์นะคะท่านก็บอกว่าสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรมการแพทย์นะคะมีการพิจารณาข้อมูลนี้แล้วนะคะกับได้มีการหารือกันนั่นแหละกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดสถาบันโรคทรวงอกนะคะปรากฏว่าข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสในผู้ประกอบอาชีพที่อาจจะไปสัมผัสของฝุ่นของซิลิก้าเข้าให้ค่ะโดยไทยนั้นมีคู่มือแล้วก็แนวทางในการวินิจฉัยโรคปอดจากการประกอบอาชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลสถิติระดับประเทศที่แยกเฉพาะกลุ่มช่างติดตั้งหินสังเคราะห์และยังไม่มีข้อมูลจำนวนแรงงานกลุ่มนี้อย่างชัดเจนด้วยทีนี้ข้อแนะนำค่ะให้คนที่ทำงานในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนงานหรือว่าสถานประกอบการต่างๆเนี่ยควบคุมลดการเกิดหรือว่าการฟุ้งกระจายของฝุ่นในทุกขั้นตอนค่ะใช้ระบบโดยการควบคุมฝุ่นแล้วก็อุปกรณ์เขาเรียกว่าอุปกรณ์คุ้มครองทางเดินหายใจอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าอุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลขั้นต่ำระดับ N95 พร้อมกับเตรียมประสานกองโรคจากการประกอบอาชีพกรมควบคุมโรคเพื่อที่จะพัฒนาระบบเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งถามว่ามีข้อสงสัยใครที่สงสัยเนี่ยไปตรวจวินิจฉัยได้นะไปตรวจสุขภาพได้ค่ะรวมไปถึงดูประวัติต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเป็นข้อมูลของกรมการแพทย์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่จริงๆแล้วต่างประเทศมีประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เจอรายงานว่ามีผู้ป่วยลักษณะแบบนี
3: ้
1: แต่อะไรก็แล้วแต่เหมือนเมื่อก่อนนะเราบอกว่าโควิด-19 เจอในที่จีนใช่ไหมไม่มาหรอกแป๊บเดียว
3: มาเที่ยวเลย
1: อันนั้นมันเป็นไวรัสมันมาได้ง่ะมาได้ไกลอยู่แล้วแต่ไอ้เจ้าแบบเนี้ย
3: มันเป็นมาจากการทำงาน
1: ซิลิโคซิสนะคะมันเป็นมาจากฝุ่นที่มันมาจากการทำงานแต่ประเทศไทยเนี่ยมันมีโรงงานไหม
3: ม
1: ีโรงงาน
3: แล้วก็มีโรงงานที่ผิ
1: ด
3: นะ
1: ต้องเห็นอะที่เขาทำกันในบ้านอะมันก็จะมีโรงงาน
3: ใช่ๆแต่ของเราอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้อุตสาหกรรมใหญ่มาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าคนงานที่ต้องทำเนี่ยมันก็ต้องเซฟตัวเอง
3: จริง
1: เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยสำคัญที่สุด ต้องมีเซฟตี้ให้เขาเนาะเซฟโซนที่ดีหน้ากาก N95 แล้วก็ต้องสวมส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาออกเขาอะไรเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นหน้ากากแต่บางคนอ่ะใส่แต่หน้ากากแต่มันต้องใส่ N95 ด้วย
3: ด้วยเนาะไม่งั้น
1: มันเล็กมากนะคุณ
3: จริง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะคุณคะอีกข่าวหนึ่งสั้นๆแล้วกัน
3: นี่เลยค่ะอย่าหลงเชื่อค่ะคุณข่าวปลอมมีบุคคลแอบอ้างเป็นผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากแอบอ้างกันถึงเป็นผอ.กันเลยอันนี้ยืนยันโดยสถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นข่าวปลอมนะคะทางด้านผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือทันตแพทย์หญิงดร.สุมนาโพสีทองค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่แอบอ้างในคลิปแอบอ้างก็ผิดเพศแล้ว
1: ใช่ผิดเพศแอบอ้างผิดแล้วก็ผิดความผิดแล้ว
3: ไม่ใช่แบบก็คือจริงๆท่านน่ะเป็นผู้หญิงแต่คนในคลิปอ่ะเป็นผู้ชาย
1: แอบอ้างผิด
3: แอบอ้าง
1: ผิดเพศก็ถูกแล้ว

0: แล้วนะคะหากมีฟันเหลืองมีกลิ่นปากเรื้อรังมักเกิดจากการแปรงฟันไม่ทั่วถึงทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ทำให้เกิดหินปูนก็แนะนำไปหาคุณหมออ
1: ่า
0: บีไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ลดกลิ่นปากที่ออกมาอ้างอิงแบบนั้นถือว่าเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างนะว่าเป็นผู้อำนวยการสถาบันแนะนำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก
1: ก็ต้องระวังด้วยนะคะ
0: ระวังด้วย
1: เดี๋ยวนี้ข่าวปลอมเยอะค่ะคุณยิ่งมี AI เข้ามาแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหทำให้คนไทยเนี่ยบางที
0: งงกันไป
1: วิเคราะห์ไม่ออกนะแต่ว่ามันก็จะจับสายได้แหละคนที่ดู AI ประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้คือ AI นะอันนี้ไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาการ AI มันก็ล้ำขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอาชีพบางอาชีพมันอาจจะต้องลดทอนลงไปหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะมีแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วว่ามันมีสถานประกอบการบางที่นะคะหลายๆแห่งเนี่ยปลดพนักงานเนื่องจากว่าลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็นำ AI เข้ามาใช้ด้วยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นระบบดิจิทัลมากขึ้นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นก็ทำให้คนเนี่ยอาจจะตกงานแล้วก็พอตกงานแบบนี้นะคะหลายคนที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะก็มีปัญหาตามมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อไหร่ที่นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเขาเนี่ยเอามาแทนคนได้เพราะฉะนั้นคนก็ไปแทนที่เขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อ่ะภาคการเกษตรกลับไปบ้านสิไปดูซิพื้นที่ของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างขายออนไลน์ซะเลยแทนที่จะไปขายส่งต่อไปพ่อค้าคนกลางขายเองผ่านตัวเองไปเลยแบบนี้
0: ก
1: ็
0: ด
1: ี
0: นะ
1: เดี๋ยวนี้ที่บ้านดิฉันเนี่ยคนที่มีที่ดินเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยกลับไม่ได้ทำงานบริษัทนะคุณกลับไปเป็นนายของตัวเอง
0: เยอะ
1: ทำค้าขายผ่านออนไลน์เลย
0: เด็กเดี๋ยวนี้
1: ทำโรงงานที่บ้านตัวเองนี่แหละในชุมชนอ่ะที่หมู่บ้านที่ฉันมีในชุมชนเนี่ยเขาจะมีพวกผักมีพวกผลไม้อะไรบ้างเขาก็เอามาเป็นแปรรูปแล้วก็ทำเป็นสินค้าสะขายเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไลฟ์สดไปคนที่อยู่เบื้องหลังปู่ย่าตายายลุงป้านะอาก็เป็นแบ็คกราวด์ที่แบบผลิตมันก็สร้างอาชีพในครัวเรือนได้เนาะอย่างน้อยมันก็ต้องสู้กันไปนะอ่ะ 11:58 นะคะสำหรับวันนี้เรามาถึงปลายทางของชั่วโมงสุขภาพแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อคุณผู้ฟังไปเตรียมตัวรับประทานมื้อกลางวันกับข่าวพักกลางวันนะคะผ่าข่าวพักเที่ยงวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะมดพิษพิชาเพียรและเทเลอร์ค่ะและพี่ตุ๋ยนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
1: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วมั้ย
0: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
1: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ

0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลบรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเซี่ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันรองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี
4: ้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์ เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอมบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหม ทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพื่อมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่มโลคอลคอนเทนต์และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
10: อีกคณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร ้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอกให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการ

0: ยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทางนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาปมารายงาน
1: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการTSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวง DE ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา 24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Claude Gemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai ที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft OpenAI และ Nvidia สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Appleพร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center โทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
2: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วน แล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
1: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
3: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิสมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
4: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
4: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสวิสาประทุมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
7: นายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกีเบรเยซุตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆนายแพทย์ทีโดสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึก ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตกเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-6 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพานิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์ 2-0 เกม21-18 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป 2-1 เซต 4-6 6-4 7-6 ไทเบรก 7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
9: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
8: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
10: พลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมาก โดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการณ์ขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
11: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจับจายอังสุธาสาวิทในประเภทกีรินแล้วก็ทีมสปินของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
10: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTubeTCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
13: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
12: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
15: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากรทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
7: 12:50 น.รับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shorturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ02269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง
19: ให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ

0: สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
5: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยดนตรีไทยอันทรงคุณค่าที่ถูกนำเสนออย่างประณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยค่ะดิฉันภัทรวดีมิสุณ

าวันนี้รับหน้าที่นำความไพเราะมาฝากทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มค่ะพบกันทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมทั้งการรับชมผ่านไลฟ์ Facebook แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569แด่ประสบกรณิกรชาวไทยมีใจความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญและในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่ของแผ่นดินเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินจึงขอนำบทเพลงรำลึกพระพันปีมานำเสนอเป็นบทเพลงแรกในรายการวันนี้เชิญรับชมค่ะ

ในช่วงนี้ท่านจะได้รับชมการบรรเลงเพลงโหมโรงมะลิเลื้อยเพลงปี่ผ้าเสภาอัตราหน้าทับปรบไก่ซึ่งมีเขาเดิมมาจากเพลงโบราณสมัยอยุธยาต่อมาครูช้อยสุนทรวาทินได้แต่งขยายขึ้นเป็นทาง3ชั้นแต่ว่าทำนองท่อนต้นเดิมนั้นยังคงขาดหายไป1จังหวะจนกระทั่งปี2464พระยาประสานดุริยศัพท์จึงให้พระเพลงไพเราะโสมสุวาทิตช่วยแต่งเติมจนสมบูรณ์นับเป็นบทเพลงโหมโรงอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ปัญญาและวิธีการถ่ายทอดศิลปะของบรมครูดนตรีไทยสำหรับบทเพลงที่2ในช่วงนี้จะเป็นการเดี่ยวซออู้ในบทเพลงพยาครวนโดยนางสาวสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์โดยเพลงพยาครวนเป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในเพลงเรื่องพยาโศกประกอบไปด้วยเพลงพยาฝันพยาโศกพยาตรึกพยารำพึงและพยาครวนซึ่งเพลงพยาครวนนั้นเป็นเพลงท่อนเดียวที่นิยมนำมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือของผู้ประพันธ์และผู้เล่นดนตรีการดำเนินทำนองนั้นจะบรรเลงในรูปแบบที่เรียกว่าเที่ยวโอดและเที่ยวพันในอัตราจังหวะ3ชั้นทางเดี่ยวซออู้ที่ใช้ในการบรรเลงเพลงครั้งนี้เป็นทางของคุณครูเฉลิมม่วงแพรศรีจะมีความไพเราะและบรรเลงได้อย่างมีชั้นเชิงอย่างไรไปรับฟังกันค่ะ

งนี้จะพาทุกท่านไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์2บทเพลงค่ะเพลงแรกเพลงช้าโหยบรรเลงโดยใช้รูปแบบวงปี่พาดไม้นวมผสมเครื่องสายบทเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทำนองช้าวังเวงใจและโหยหวนเศร้าส้อยซึ่งนิยมใช้สื่ออารมณ์อาลัยในการแสดงโขนละครด้วยทำนองอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ครูเอื้อสุนทรสนานยังได้นำทำนองเพลงนี้มาประยุกต์เป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์แต่งคำร้องขึ้นใหม่โดยครูทาตรีในชื่อเพลงอ้อยใจซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวเกี้ยวพาราศีตัดพ้อเรื่องรสหวานของอ้อยระหว่างชายและหญิงได้อย่างมีชั้นเชิงจะน่าฟังอย่างไรนั้นไปติดตามฟังทั้งสองบทเพลงค่ะ

ินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการนี้เสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านส่วนช่องทางการติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและขอขอบคุณ NBT 2HD ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเพลงส่งท้ายในวันนี้คือเพลงเทพชาตรีเถาเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ทราบนามของผู้แต่งจัดอยู่ในประเภทเกรดภาษาอัตราชั้นเดียวเรียกว่าเพลงชาตรีเป็นเพลงสำเนียงทางภาคใต้โดยครูบุญยงเกตคงนำมาปรับปรุงเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นโดยเน้นอารมณ์เพลงให้มีความสนุกสนานเร้าใจทั้งยังได้ปรับปรุงท่วงทำนองในอัตราชั้นเดียวเป็นทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีจากนั้นจึงได้ตัดทอนลงเป็นครึ่งชั้นสำหรับบรรเลงจากทำนองเดียวในตอนท้ายก่อนจบค่ะสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมรับฟังกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมอง

0: ข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันท์ได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
3: นายภูนศักดิ์มรศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำและเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอวังสามหมออำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนคร กือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและปกคลุมบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 48% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตรวจสอบหมายถึงอะไรคะ
2: พี่ได้ตรวจสอบไหมว่ามันเป็นที่ดินแปลงจัดสรรจริงๆเนี่ยตอบไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบกับที่ดิน
1: ไม่ได้ตรวจสอบค่ะ
2: ดูในโฉนดก็เห็นชัดเจนแผนผังสี่เหลี่ยมชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เคยมาให้กรมที่ดินมารังวัดที่ของเรา
2: ครับเอาละทีนี้พอมันเป็นส่วนบุคคลเนี่ยเคยขอความช่วยเหลือจากกทม.จากสก.ในพื้นที่เขาก็ทำให้ได้เท่าที่เขาจะทำได้แต่มันไม่สามารถจะพัฒนาทำให้มันมีท่อระบายน้ำมีทางคอนกรีตหรือลาดยางได้ถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เขาบอกว่าเพราะอะไร
1: เพราะเป็นของส่วนบุคคลไม่สามารถทำอะไรได้มากได้เฉพาะแบบเฉพาะบางส่วนที่เขาสามารถช่วยได
2: ้แล้วถ้าจะทำได้เขาบอกไหมว่าจะต้องทำอย่างไร
1: คือโทรไปบ้านคุณเดียนแล้วตอนหลังเขาไม่รับแล้วค่ะ
2: ไม่รับแล้ว
1: คือแบบเขาบอกเบอร์มันยกเลิกไป 5-6 เบอร
2: ์
1: แต่ปีก่อนๆ นะลูกชายพอดีลูกชายขับรถไปที่เขต
2: ครับ
1: แล้วก็ไปร้องที่นู่นเขาก็บอกว่าเป็นถนนส่วนบุคคลทำอะไรไม่ได้มาก
2: ก็พูดอยู่มาอย่างนั้นทุกปีก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหม
1: ไปที่เขตทุกปีค่ะท้อแล้วจนท้อแล้ว
2: คืนนี้ครับคือมันมีวิธีแก้อยู่สองทางน้องฝน
3: ค่ะ
2: หนึ่งขายบ้านนั้นแล้วไปอยู่ที่อื่นที่มีถนนสาธารณะ
3: โอ้มัน
1: อยากขายมากเลย
2: กับสองก็คือทนอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี
3: ้
2: พอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บก็กทม.ก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคลผมเนี่ยถึงบอกว่าน้องฝนเราก็คุยกันมาโดยตลอดเนา
3: ะ
2: ว่าชาวบ้านอยู่ในซอยนี้ถ้าเป็นที่ว่างเปล่ารกร้างเนี่ยเสียภาษีไหม
3: เสีย
2: แล้วถ้าเป็นบ้านหลังที่สองอยู่ในซอยนี้เนี่ยเสียไหม
3: เสีย
2: เสียแล้วพอถึงเวลาฝนตกน้ำท่วมถนนชำรุดอย่างนี้นะครับกทม.บอกว่าไง
3: ไม่มีใครเข้ามาดูแล
2: ทำให้ไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ทำให้ไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคล
3: เอ
2: าแล้วเสียภาษีไหม
3: เสีย
2: อย่างนี้มันเสียไหม
3: เสียสิ
2: มีแต่
3: ม
2: ี
3: เสียกับเสียเรื่องนี้ก็เคยพูดอยู่
2: ผมถึงบอกว่ามันควรจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางเรื่องไหมล่ะครับนะมันควรจะปรับปรุงไหมหนึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
3: ค่ะ
2: นะครับที่ออกโดยสภากทม.กับ2เนี่ยต้องไปดูกฎหมายในระดับชาติเนาะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านส่วนบุคคลเนี่ย
3: ค่ะ
2: นะครับเขาต้องดูแลกันเองจัดการกันเองพูดง่ายๆน้องฝนนะอย่างบ้านพี่
3: อ
2: ่ะบ้านเธอน่ะนะครับอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหม
3: ค่ะอยู่ในหมู่บ้าน
2: ไฟถนนในหมู่บ้านน่ะเสียเองไหมนิติบุคคลจ่ายเองใช่ไหมค่าไฟ
3: ใช่ใช่ใช่เพราะเรามีค่าส่วนกลางที่เสียให้เขาน
2: ั่นเราจ่ายเองนะ
3: เ
2: ห็นไหมชาวบ้านจ่ายเองนะนั่นน่ะ
3: เพราะว่ามันเป็นเงินส่วนกลางไงที่ต้องจ่าย
2: ใช่ไม่ได้เป็นเงินจากภาษีอะไรที่เข้าไปช่วยเขาเลยนะ
3: ค่ะ
2: พี่บันชื่นอย่างนี้นะพี่นะอย่างนี้นะถ้าพี่ถามเรื่องนี้เนี่ยมันมีทางออกแล้วปัจจุบันแต่พี่ต้องก่อการเรียกว่าก่อการดีนะไม่ใช่ก่อการร้ายนะพี่นะ
3: รวมตัวกัน
2: พี่ต้องไปคุยกับทุกบ้านสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ซะก่อนนะที่ดินเขตพื้นที่ตรงพื้นที่ของพี่นะว่าขอตรวจสอบนะครับภาพถ่ายแผนที่โครงการนี้หน่อยนะครับว่ามันเป็นโครงการจัดสรรที่ดินตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนจัดสรรนะครับเพราะพี่เป็นคนซื้อมือสองมาพอเราได้ข้อมูลจากที่ดินมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับถามที่ดินเลยเดี๋ยวที่ดินจะตอบให้เลยบอกตอนนี้มันเนื่องจากว่าเป็นทางส่วนบุคคลฝนตกน้ำท่วมชำรุดก็ไม่มีคนดูแลไฟทางแสงสว่างก็อย่าหวังว่าจะมีเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลส่วนเจ้าของเดิมเขาก็ขายแล้วเขาก็ไปแล้วใช่ไหม
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยนะที่ดินจะตอบเลยนะครับว่าให้คุณเนี่ยไปรวมตัวกันสมมติว่าในโครงการของพี่นะพี่บัญชื่นเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมดสักมีสัก100แปลงสมมุตินะมี100แปลงนะพี่ไปรวมกันให้ได้สัก50แปลงคือ50เจ้า
3: ครึ่งหนึ่งหรอ
2: ครึ่งหนึ่ง
3: ครึ่งหนึ่ง
2: ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ร่วมกันที่จะประชุมจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะประชุมจดจัดตั้งนิติบุคคลที่ดินเนี่ยเขาจะให้ความรู้เรื่องนี้เพราะมันเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินโดยตรงเลยนะครับรวมจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลพอจดจัดตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะรับโอนถนนทางนี้
3: ได้เลยเพราะเรามีนิติบุคคลแล้ว
2: ใช่เราก็จะรับโฉนดทางนี
3: ้
2: แล้วถามว่าโฉนดทางอยู่ใครอยู่เจ้าของไงเอ้าแล้วเราจะไปรับมาจากไหนล่ะ ที่ดินเนี่ยเขาจะเป็นคนเรียกมาเอง
3: ค่ะ
2: เพราะโฉนดทางมันอยู่กับกรมที่ดินถึงแม้จะอยู่กับเจ้าของด้วย
3: แต่ก็อยู่ทางกรมที่ดินติดต่อได้
2: ที่ดินก็จะแจ้งให้เจ้าของที่จัดสรรเนี่ยนะที่ถือโฉนดทางอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าเอาละตอนนี้มันเป็นที่ดินจัดสรรต้องมันดำเนินการตามนี้นะ
3: ค่ะ
2: ถ้าเขาไม่ส่งก็จะเรียกจากทายาทถ้าเขาเสียไปแล้วหรือบริษัทล้มไปแล้วก็จะเรียกจากทายาทถ
3: ้
2: าถูกยึดไปแล้วก็เรียกจากบังคับคดีถ้าเรียกแล้วไม่มาโฉนดอยู่กับที่ดิน
3: โ
2: ฉนดอยู่ที่ดิน
3: แล้วถ้าเรียกเราไม่มาทำอะไรไม่ได้ไงที่ดินจะทำอะไรต่อให้ได้
2: ก็โฉนดมันอยู่กับที่ดินอยู่แล้ว
3: แล้วที่ดินก็จะเป็นคนดำเนินการ
2: ที่ดินก็จะโอนโฉนดทางเนี่ยให้กับนิติบุคคลที่เราจดกันมาพอโอนมาเสร็จปั๊บเราอยากจะบริหารกันเองก็ทำได
3: ้ค่ะ
2: ถ้าเราไม่อยากจะบริหารทีเนี้ยไปยกให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนยกให้กรุงเทพมหานคร
3: ก็ได้
2: พอยกให้เสร็จปั๊บที่บอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ยกให้กทมและพัฒนาไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลไม่ยกให้อบต.และพัฒนาไม่ได
3: ้ค่ะ
2: พอยกให้เป็นทางสาธารณะเป็นหน้าที่คุณแล้ว
3: ก็เป็นหน้าที่ทาง
2: ท้องถิ่นทางกทมจะเข้าไปพัฒนาได้ครับพี่เพราะงั้นพี่บัญชื่นพี่คุยกับเพื่อนแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นแปลงจัดสรรไหมถ้าเป็นแปลงจัดสรรแล้วคุยกับที่ดินที่ดินจะให้คำตอบพี่แล้วเริ่มก่อการได้เลยครับพี่ครับนะนี่แหละวิธีออกไม่งั้นพี่จะอยู่โดยแล้วไม่รู้เมื่อไหร่กี่ปีก็เหมือนเดิมใช่ไห
1: ม
2: ไปจนท้อไปจนเบื่อเนี่ยมาถึงตอนนี้รู้แล้วมีทางออกแล้วทางออกที่ผมพูดเนี่ยนี่คือการแก้ไขปัญหาสภาพที่บ้านจัดสรรแบบนี้1บ้านจัดสรรที่เคยมีนิติบุคคลเลิกไป2บ้านจัดสรรนะขายบ้านเลยนะขายโครงการน
3: ะ
2: ไม่มีนิติบุคคล3จัดสรรแปลงที่ดินเป็นแปลง
3: ๆ
2: นะครับแล้วก็มาซื้อต่างคนต่างซื้อแล้วมาปลูกสุดท้ายโฉนดทางอยู่กับคนขายเพราะก็โอนให้ใครไม่ได้เป็นปัญหาคาราคาสั่งเขาก็เลยแก้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรประจำปี2568มีผลเมื่อมีนา69ที่ผ่านมานี่เองนะพี่บัญชื่นเข้าใจแล้วนะ
1: ค่ะเป็นต้องรวบรวมให้ได้50แปลงเลยนะฮะ
2: ครึ่งหนึ่ง
3: ของพื้นที่พี่
2: ครั้งแรกพี่ต้องรวบรวมให้ได้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงก่อนนะถ้ารวมแล้วไม่ได้นะให้รวมครั้งที่2ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับพี
1: ่
2: ครั้งที่2บอกได้5แปลงเอามัน5แปลงเลยแล้วไปจดจัดตั้ง
3: แต่รวมครั้งแรกเนี่ย
2: ต้องครึ่งหนึ่งก่อน
3: ถ้าไม่ถึงต้องไปดำเนินต้องยื่นเรื่องให้ที่ดินก่อนไหม
2: ต้องรวมให้ได้ก่อนพอคุยที่มันจะมีระเบียบให้ทำเขาบอกว่าคุณต้องไปรวมให้ได้มาครึ่งหนึ่งนะ
3: ค่ะ
2: ถ้าไปรวมเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งไอ้น้องกับเมย์เอาอันนี้กับเมย์เอาตกลงกันได้อยู่3-4แปลงเอาแค่นั้นได้แค่ไหนแค่นั้นนะแล้วก็พอเป็นนิติบุคคลเสร็จปั๊บจดปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ยกให้ต่อรับโอนแล้วก็ส่งให้กทม.
3: กทม.ก็จะเป็นผู้ดูแลเรา
2: ครับสวัสดีครับพี่บันชื่น
1: นิติบุคคลที่ไหนคะ
2: ก็กับสำนักงานที่ดินเนี่ยทั้งหมดจบที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ครับบางขุนเทียนมีที่ดินใช่ไหมมีสำนักงานที่ดินใช่ไหมนั้นละครับไปที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่บางขุนเทียนพี่จดเบอร์ไป1เบอร์แล้วพี่จะได้ถามเขาก่อนได้นะ02ครับ
1: เดี๋ยวนะคะ02
3: สำนักงานที่ดิน
2: 141 141
3: 5455ค่ะ
1: 5กี่ตัวนะคะ
2: 54ตัวอันนี้เป็นศูนย์ดำรงธรรมของกรมที่ดินปรึกษาเรื่องนี้ได้ก่อนเลยครับ
1: จะรวบรวมได้ครึ่งหนึ่งนี่มันช้าแต่จะยาก
2: ก็บอกเขาบอกว่าให้ครั้งแรกต้องครึ่งหนึ่งก่อนพี่อยู่แล้วพี่ไปคุยกัน3คน4คนแล้วเพื่อนไม่รู้เรื่องมันจะได้ไหมล่ะให้เขาปฏิเสธพี่ก่อนดิ
1: เ
2: นาะเขามีกันอยู่ตั้ง100แปลงแล้วพี่บอกว่าไปรวมกัน3คน4คนแล้วไปให้เจ้าหน้าที่เขาทำให้เนี่ยมันไม่ได้ไงพี่
3: บันซึ่งอย่าเพิ่งหมดหวัง
1: มันเป็นที่ดินเปล่าเยอะเหมือนกันนะคะไอ้ที่ปลูกบ้านน่ะมันน้อย
2: เอาที่ก็พยายามติดต่อให้ได้พยายามติดต่อเจ้าของที่ให้ได้
3: งั้นเอาที่ปลูกบ้านก่อนคือตอนนี้พี่ปรึกษาเพิ่มเติมก็ที่ดิน
2: เอานะพี่นะแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับแต่นี่ผมเตือนมาตลอดเนาะเรื่องการที่จะไปซื้อเมื่อก่อนเนี่ยไปซื้อที่ดินจัดสรรแล้วอย่าลืมนะที่ส่วนกลางเขาโอนให้ใครไม่ได้นะถ้าไม่มีนิติบุคคลนะครับเพราะงั้นระมัดระวังในการไปซื้อและประสองนะนี่ต้องเตือนต่อเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนขายที่ดินเป็นแปลง
3: ใช่
2: เขาจัดสรรนะขายเป็นแปลงสมมติน้องฝนเนี่ยนะ
3: แปลงย่อย
2: แปลงย่อยสมมติว่าหลีกเลี่ยงเขาเรียกเลี่ยงกฎหมายจัดสรรด้วยก็คือว่าแบ่งไม่เกิน9แปลงถ้าเกิน9แปลงต้องไปจดจัดสรรที่ดินเพราะงั้นถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องจดจัดสรรที่ดินก็แบ่งขายกันเลยทีนี้พอแบ่งขายกันเลยเนี่ยบางคนอยากได้เลยอยากซื้อพออยากซื้อเสร็จปั๊บก็เขาก็บอกว่าฉันไม่มีเงินสดเขาก็บอกให้ผ่อนกับคนขาย จริงไหมน่าสนใจไหม
3: น่าสนใจ
2: ผ่อนกับคนขายนะครับผ่อนไปผ่อนหมดแล้วเขาโอนให้
3: ค่ะ
2: พอผ่อนจะหมดหรือว่าจะให้เขาโอนนะครับสุดท้ายไอ้นั่นเนี่ยติดจำนอง
3: โอ้
2: ที่ดินติดจำนอง
3: เออเราก็ไม่ได้ตรวจเช็คก่อนด้วยนะว่าที่ดินที่เราจะซื้อ
2: หรือเผลอๆนะถูกเจ้าหนี้ยึด
3: เออ
2: นึกออกไหม
3: นึกออกค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการจะไปซื้อที่ดินที่มีการขายเป็นแปลงๆแบบนี
3: ้ต้อง
2: ไปจดบันทึกกับที่สำนักงานที่ดินให้ดีหนึ่งที่ดินแปลงนั้นจะต้องปลอดจำนองแล้วสองก็คือว่าเมื่อคุณขายทำสัญญาให้กับลูกบ้านหรือผู้ซื้อแต่ละแปลงแล้วเนี่ยจะต้องจดแจ้งไว้ให้ชัดเจนว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปจดจำนองหรือไปค้ำประกันเจ้าน่งเจ้าหนี้ใดๆทั้งสิ้น มีทางเดียวว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดคุณมีสิทธิ์ที่จะริบย
3: ึ
2: ดใช่ไหม
3: ใช่
2: แต่ถ้าเขาทำตามกฎหมายถูกต้องผ่อนถูกต้องทุกอย่างคุณต้องโอนให้เขาเพราะงั้นดูให้ดีเรื่องนี้นะ
3: เรื่องการที่ดินเรื่องซื้อขายต่างๆนะคะ
2: ครับ
3: เอาไปสายคุณกบต่อเลยจากกาฬสินธุ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกบคะ
4: สวัสดีค่ะคุณฝน
3: คุณถนอมด้วยนะคะ
4: คุณถนอมด้วยค่ะ
3: จ้าก
2: าฬสินธุ์นะช่วงนี้ฝนตกอบอบอบมาเลยอ่ะ
4: กบร้องเลยค่ะ
2: กบร้อง
3: ร้องเลย
2: กบมาร้องช่วยชาวบ้านเลย
3: เพราะว่ารากต้นไม้ของคุณกบรากต้นไม้อยู่คาลิฟตัสของเพื่อนบ้านใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ช้อนใช้เข้ามาในที่นาทำให้ข้าวเนี่ยไม่สวยนะคะแจ้งเพื่อนบ้านแล้วแต่ก็ไม่ดำเนินการใดๆเลยอยากจะมาถามรายการว่าทำยังไงดีล่ะคะพี่ถนอม
2: เพื่อนบ้านน่ะเป็นญาติกันไหม
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ญาติเขาปลูกยูคา
4: ค่ะ
2: คือเดี๋ยวนี้เนี่ย อยู่กาฬสินธุ์อำเภออะไรครับเนี่ย
4: อยู่อำเภอสมเด็จค่ะ
2: สมเด็จแรงไหมแรงไหม
4: ติดกับน้ำมนต์นี่นะคะอานามนสมเด็จเองค
2: ่
4: ะ
2: แรงไหมครับที่ตอนนี้
4: ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะ
2: ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราทำนาแต่เพื่อน
4: พอได้
2: เพื่อนก็ปลูกไอ้
3: ต้นยูคา
2: บนคันนาใช่ไหมบนคันนาใช่ไหมบนใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะแต่ของเขาน่ะปลูกเป็นแปลงเลยค่ะปลูกเป็นแปลงไม่ใช่คันนาอย่างเด
3: ีย
4: ว
3: ปลูกเป็นแปลงเลยเหรอก็
2: เราทำนาเพื่อนปลูกแล้วไอ้รากของมันเนี่ยก็เข้าไปในแปลงนาเราทำให้ผลผลิตไม่ดีรวมถึงร่มเงาจากใบมันด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแล้วก็เม็ดมันด้วยค่ะเวลามันออกเม็ดแล้วมันก็ปลิวไปครึ่งแปลงเลยค่ะ
2: แล้วไปงอกในนาเราเหรอ
4: ถูกค่ะต้นเล็กๆน้อยๆนะคะ
2: เอาก็ดีสิเราไม่ต้องปลูกเอง
4: หมูคุณนนท์
3: เขาปลูกข้าวอยู่เขาปลูกข้าว
2: ปลูกข้าว
3: เขาจับข้าวไปขาย
2: เออนึกว่าปลูกยูคา
3: เขาไม่ได้เอายูคาเขาอยากได้ข้าว
2: แล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
3: มันก็กระทบเนาะรายได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราปลูกด้วยมันไม่ได้ผลผลิตที่ดีอ่ะ
2: จริงๆถ้ารากเนี่ยรากมันมาในที่ดินคือถ้ารากเนี่ยน้องฝนนะ
3: ค่ะ
2: รากมันเข้ามาในที่ดินของเราเนี่ยเราตัดได้เลยโดยหลักตัดได้เลยนะ
3: เพราะว่ามันมาล้ำที่ดินเรา
2: และรากเนี่ยตัดสมมติว่าเป็นมันสำหรับปลูกมัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไอหัวมันเข้ามางอกอยู่ในที่ดินของเรา
3: ตัดได้เลยไหม
2: เราขุดมันมากินได้เลย
3: อ
2: ันนี้กรณีที่เป็นรากนะ
3: ค่ะ
2: ตัดรากได้ขุดมันมากินได้
3: แต่กรณีที่เป็นต้นล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นต้นเป็นกิ่งห้ามล้ำเข้ามาในบ้านเราในเขตนาเราก็ห้าม
3: ต้องไปเตือนเขา
2: ถ้าเป็นลูกผลมะม่วง
3: มะม่วงอะ
2: มะม่วง
3: อะมะม่วงมาที่เราย
2: ื่นมาในที่ดินของเรา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ห้อยตองแตงตองแตง
3: เด็ดมาเลย
2: จะสุกไม่สุก
3: เด็ดมาได้กินไหมเด็ดมากินได้ไหม
2: ลักทรัพย์เลย
3: เอาหรอ
2: ลักทรัพย์เลย
3: มันผิดกันนะรากกับต้นเนี่ยถ
2: ู
3: กไหม
2: มีทางเดียวเท่านั้นแหละอยากจะกินมะม่วงลูกนี้ก็ต้องเขย่าให้มันเอ้ยไม่ใช่ต้องให้มะม่วงมันร่วงมันโดยธรรมชาติแต่ถ้าเธออยากจะได้มะม่วงมากินแล้วตะตกลงถึงพื้นแล้วเนี่ยถ้ามะม่วงตกลงถึงพื้นมะพร้าวตกลงไปในที่ของเราก
3: ินได้
2: เก็บกินได
3: ้แต่ถ้าไปจงใจเด็ด
2: แต่ถ้าเราไปเขย่าต้นให้มันร่วงละมางี้ไอ้นี่ลักทรัพย์อันนี้ไม่ได้ไอ้รากมาบ้านเราเราตัดได้แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาเราไปแต่เกี่ยวกิ่งมาบ้านเราก็ต้องบอกให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราก็ต้องตัดเรียกค่าเสียจากเขา
3: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณกบฮะ
3: ค่ะ
2: อาจจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าคือไอ้ต้นเล็กๆก็พอทำเนานะต้นเล็กอ่ะ
3: อันนี้เป็นแปลง
2: มันถอนทิ้งได้ไง
3: ใช
2: ่แต่ว่าถ้ามันรากมันมานะครับมันจะต้องป้องกันยังไงอ่ะคุณปลูกและรากไปอยู่ในที่ของคนอื่นเขาระยะการปลูกคืออย่างนี้ผมเคยศึกษาเรื่องนี้น้องฝนเพราะมีคนเขาปรึกษามานี่แหละซึ่งกฎหมายยังตามไม่ทันเรื่องนี้คืออย่างนี
4: ้
2: ถ้าเราขุดดิน เรามีแปลงเราสองแปลงเนี่ยแปลงฉันกับแปลงเธอติดกันเนี่ยนะฉันจะขุดดินนะครับขุดดินทำเป็นบ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมขุดลึก3เมตรผมจะต้องห่างบ่อของผมจะต้องห่างจากที่ของน้องฝนเนี่ยนะห่างจากที่ดินของฝนเนี่ย
3: เท่าไหร่
2: 6เมตร
3: โอ้
2: 2เท่าความลึก
3: สมมติพี่ขุด6ก็
2: ต้องห่าง12เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กระทบกับที่
3: ของฝน
2: ที่ของฝนที่ข้างเคียง
3: ค่ะ
2: ถ้าจะคุณจะขุดให้มันติดกับที่ของน้องฝนเลย
3: ค่ะ
2: คุณจะต้องมีวิศวกรมาป้องกันสร้างทำแนวป้องกันไม่ให้ข้างเคียงเขาเสียหายพังทลาย
3: ได้รับผลกระทบ
2: ขุดติดก็ได้แต่คุณต้องป้องกันถ้าคุณจะไม่ป้องกันคุณต้องห่าง2เท่าก็นี่คุณถมที่ดินก็เหมือนกันถ้าคุณถมสูงเท่าไหร่คุณจะต้องห่างจากที่ข้างเคียงเท่าไหร
3: ่
2: กฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดินปี43เขากำหนดไว้หมดเลยแต่ทีนี้เรื่องแบบนี้มันไม่มีกฎหมาย
3: ต้นยูคาลิปตัสต้นใหญ่ด้วยนะพี
2: ่แล้วจะเป็นยูคาจะเป็นต้นอย่างอื่นก็แล้วแต่นะแต่มันคือหลุมสมมติยางพารา
3: ค่ะ
2: ก็ปลูกยางใช่ไหม
3: ค่ะพี่
2: ปลูกยางติดกันไม่ปลูกเอาแนวรั้วเลยแนวเขตแดนเลยนะและกิ่งมันก็ไปบ้านเพื่อนไอ้รากมันก็ไปกินบ้านเธออะไรอย่างนี้ถูกไหม
3: ค่ะ
2: มันไม่มีบอกว่าคุณจะต้องปลูกห่างจากแนวรั้วของคุณกี่เมตร
3: อันนี้ไม่มีกฎหมาย
2: ไม่ได้เขียนไว้เป็นกฎหมายเนี่ยผมไปดูแล้วไม่
3: ม
2: ีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปเนี่ยที่ดินมันนะคือถ้านาด้วยกันก็จบ
3: ต้องปรับปรุงกฎหมายตรงนี้ไหม
2: ต้องทำให้มันมีแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านด้วยกันนะไม่เช่นนั้นก็พิพาทกันไม่จบ
4: คุณถนอมคือรากมันอะรากต้นยูคาน่ะ
3: ค่ะ
4: ไอเสาหมดฉันอะมันไปอยู่ตรงกลางรากเขาเลยอะมันเลยจะล้อมรั้วหนูก็ล้อมไม่ได้หนูขุดลงไม่ได้เพราะว่ามันรากมันใหญ่
2: แล้วถ้าพี่เจอแบบนี้นะพี่ไปซื้อเสาปูนนะทาหัวแดงไว้ข้างบนหน่อยแล้วปักเคียงหลักหมุดไว้นะจะได้รู้ว่าแนวหมุดเราอยู่ตรงไหนเพราะหลักหมุดเนี่ยมันฝังลงดิน
4: หนูเห็นคุณถนอมหลักหมุดแต่ว่ามันรากยูคาเนี่ยมันอบเอาไว้เลยอ่ะ
3: โอ้หรอ
4: หนูไปทำอะไรมันไม่ได้เลยหนูจะล้อมรั้วหนูก็ล้อมไม่ได้เพราะว่าลากใหญ่มากเลยเป็นงานมากเลย
2: พี่กบไปร้องนายกอบต.หน่อยนะ
4: ใช
2: ่
4: ไหมคะ
2: ใช่คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของท้องถิ่นไปบอกกันทางนายกอบต.ว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องเอาเรื่องเข้าที่ประชุมอบต.
3: ค่ะ
2: ว่าคุยกันว่าในคุณปลูกอย่างนี้คุณก็ต้องดูแนวด้วยนะไม่ใช่คุณก็ต้องตัดรากที่เข้าไปในที่ดินของคนอื่นเขาด้วยนะแล้วก็ดูแลที่จะไม่ให้มัน
3: กระเด็นมาในตรงต้นข้าวที่ปลูก
2: มันจะได้อยู่กันอย่างสงบก็ให้ท้องถิ่นนายกอบต.เป็นคนช่วยดูแลผ
3: ู
2: ้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นะพี่นะเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษายังไม่มีข้อห้ามว่าถ้าคุณจะปลูกต้นไม้คุณจะต้องปลูกห่างจากแนวที่ดินของคนอื่นกี่เม็ดเหมือนเท่ากับการขุดดินถมดินเนี่ยนะอ
3: ัน
2: นี้แนวชัดผมว่ากฎหมายนี้น่าจะต้องมีต่อไปนะคุยพี่กบตามนี้นะ
3: ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: โอ้กระทบเหมือนกันนะแบบนี
2: ้กระทบเพราะว่าเรามันทำไม่เหมือนกันถ้านาด้วยกันก็ไม่มีปัญหา
3: ใช่
2: แต่มาแต่พอเราปลูกข้าวนี่ปลูก
3: ต้นยูคาย
2: ูคานี่ปลูกอีกอย่างนึง
3: ต้นเขาใหญ่ด้วยนะยูคาลิปตัส
2: แต่ว่าผมก็แปลกนะน้องฝนนะ
3: ค่ะ
2: ผมไปที่บ้านของพ่อเลี่ยมบุตรจันทา
3: ค่ะ
2: ปราชชาวบ้านที่ฉะเชิงเทราอ่ะนะครับแกก็ปกติเนี่ยขั้นแท้หน้าหูจักบ
3: ่บ่หูจัก
2: คิ้วชนกันเลยไม่หู
3: จ
2: ัก รู้จักคันนาไหม
3: รู้จัก
2: เป็นภาษาอีสานว่าคันแท่หน้าเด้ออ ๋
3: อแคนแท่หน้
2: าปกติคันแท่นาหรือคันนามันจะห่างประมาณสักครึ่งเมตรอะนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อย่างเงี้ยนะอยู่ไปก็แคบลงเรื่อย
3: ๆทำไมอะ
2: ไอ้ครั้งนี้ก็ถากเข้าไปนุ่งผ้าถากเข้าไปหมายังเดินไม่ได้เลยนะกินก็มาเรื่อยนะ
3: ผู้จะเห็นภาพ
2: มันต้องนุ่งก็ถากกินก็มาอันนี้ก็กินเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าของพ่อเลี่ยมเนี่ยนี่คันเทนาแกใหญ่กว่าตัวนี้อีก
3: จริงเหรอ
2: คันเทนาแก2เมตรอ่ะ
3: โอ้โห
2: แล้ว2เมตรปั๊บเนี่ยคันเทนาแกปลูกไม้พยุง
3: อ๋อเหรอ
2: แล้วไม้พยุงแล้วก็แปลงนา
3: ค่ะ
2: พอปลูกไม้พยุงและแปลงนาแล้วปรากฏว่าที่ใครบอกว่าปลูกต้นไม้คันบนคันนาแล้วจะทำให้ต้นข้าวไม่โตแกบอกว่าไม่จริง
3: เ
2: พราะว่าไอ้ใบไม้พวกนั้นแหละจะลงไปเป็นปุ๋ยให้กับ
3: ข้าว
2: ตอนนี้ต้องไปศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนี้จริงๆแล้วก็ทำแล้วได้ผลแต่ว่าไอ้ใบยูคาเราก็ไม่รู้นะ
3: ใช่เขาบอกว่าอะไรนะผลผลิตของยูคามันตกมาที่ข้าวของเขาด้วยทำให้ข้าวเขาไม่สวย
2: ครับ
3: นะเอาไปสายคุณเรนูต่อเลยจากเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะคุณเรนูคะ
5: เจ้า
3: คุณเรนูสามีเป็นเจ้าของที่ดินตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วอยากจะโอนให้เป็นชื่อลูกต้องทำอย่างไรคุณเรนูได้สอบถามมาแบบนี้เน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: จ้า
2: คุณพี่เรนูอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงราย
1: อำเภอเมือง
2: อำเภอเมืองสบายดีไหมเนี่ยอยู่เชียงรายฝนตกแล้วยังอ่ะ
1: ตกทุกวันเลยทำอะไรไม่ได้เลย
2: ตอนนี้น้ำก็จะเริ่มจะท่วมเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาเตือนแล้วนะทางเหนือเนาะ
3: ใช
1: ่ใช่ใช
2: ่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนพ่อหลวงกำนันอำเภอเขาแจ้งชาวบ้านหรือยังครับคุณพี
1: ่พี่
2: แจ้งเรื่องฝนฟ้าอากาศเนี่ยได้แจ้งไหมมีแจ้งไปบ้างไหมให้ชาวบ้านได้เตรียมตัวอะไรยังไงมันได้แจ้งข่าวกันไปบ้างหรือยังครับ
1: แจ
2: ้
1: งอย
2: ู่แจ้งอยู่นะเพราะเชียงรายเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยพอมันล้นเชียงรายนี่แม่น้ำกกเนาะใช่ไหมครับพอล้นขึ้นมาปั๊บมันท่วม
1: ทั้งเมืองเขาไม่ใช่ท่วมหรอกเป็นบ้านนอก
2: นะเอาละนิติถามเพื่อจะได้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าที่แม่ฮงสอนนี่ก็ท่วมแล้วน
3: ะ
2: บางที่สะพานขาดแล้วทีนี้กลับมาเรื่องของคุณพี่เรนูถามเรื่องว่าสามีเสียชีวิตใช่ไหม
1: เจ้า
2: จะโอนบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินอย่างเดียว
1: พร้อมที่ดินพร้อมบ้าน
2: ที่ดินพร้อมบ้านมีลูกกี่คนครับ
1: คนเดียวเจ้า
2: ลูกคนเดียวแล้วคุณพี่เรนูอายุเท่าไหร่แล้ว
1: พี่เรนูไม่มีบัตรไม่มีสัญชาติไทยอายุ60แล้ว
3: ไม่มีสัญชาติไทยหรอ
2: แต่ว่าลูกมีสัญชาติไทยใช่ไหม
1: ใช่
2: พ่อไทยลูกมีสัญชาติไทยแต่พี่เรนูไม่มีสัญชาติไทยนะ
1: เจ้าม
2: ีบัตรประชาชนหัวศูนย์ไหมหรือบัตรสีชมพู
1: มี20ปีแล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ลูกเนี่ยลูกอายุเท่าไหร่ตอนนี้ครับ
1: อายุ18ยัง19อ่ะ
2: 18 19เดี๋ยวให้เขาอายุ20ก่อนให้เขา20ก่อนแล้วเขาให้เขาไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะ
1: เจ้า
2: ไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วก็พอเขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาสามารถที่จะโอนที่ดินเนี่ยนะจากชื่อพ่อที่เสียชีวิตมาเป็นชื่อเขาได้เลยตอนนี้เขายังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่20ปีอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
3: 18เนาะ
2: ถือว่ายังเป็นเยาวชนเนาะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วก็แม่จะไปเป็นผู้จัดการมรดกแม่ก็ไม่มีสัญชาติไทย
3: ไม่มีบัตรประชาชน
2: เมื่อไม่มีสัญชาติไทยในการที่จะยึดถือครอบครองที่ดินมันจะเป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อสามีที่เป็นคนไทยเสียชีวิตลูกก็ได้สัญชาติไทยตามพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรออีก2ปีให้เขาบรรลุนิติภาวะแล้วค่อยไปยื่นต่อศาลนะครับให้จดจัดตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็โอนเป็นชื่อเขาได้เลยแล้วก็มาดูแลคุณแม่ต่อเอาไงนะพี่เรนูนะ
1: เจ้า
2: พอเข้าใจนะ
1: น้อง
2: ครับ
1: ขอเพิ่มหน่อยนะ
2: ครับ
1: เนี่ยพี่เรนูมีของสามีมีที่ดีไม่ถือสองงานที่บ้านนะ
2: ครับ
1: แล้วมีอีกงานหนึ่งพี่เรนูซื้อแต่พี่ป้าเรนูโอไม่มีสิทธิ์สมบัติอ่ะเนาะ
2: ครับ
1: เป็นของชื่อสามีแล้วอยากจะขายจะส่งให้ลูกเลี้ยงอ่ะ
3: ค่ะ
2: อ๋อต้องการจะขายสักแปลงหนึ่ง
3: อ๋อจะขายให้ลูก
2: แล้วเอกสารมันมีโฉนดไหมอ่ะครับที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ไหม
1: มี
2: ถ้ามีเอกสาร
1: งากว่านิดๆ
2: จะต้องการ
1: พี่เรนูเนี่ยแหละป้าเรนูเนี่ยแหละชื่อแต่พี่เรนูไม่มีสิทธิ์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าป้าเรนูไม่มีชื่ออยู่ในโฉนดแต่ที่ดินหนึ่งงานนิดเนี่ยเป็นชื่อสามีที่เสียชีวิตถูกต้องนะ
1: ใช
2: ่ก็อาจจะอย่างนี้ครับอาจจะถ้าเราจะขายแล้วมีคนจะซื้อน
3: ะ
2: เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องขายเพื่อมีเงินไปให้ลูกไปเรียนหนังสือถูกต้องนะ
1: ใช
2: ่แต่ว่าโฉนดเป็นชื่อคนตาย
3: อ๋อ
1: ใช
2: ่ก็ต้องให้คือปัญหามันเกิดกับลูกแกยังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังเป็นผู้เยาว์อ
3: ีกตั้งเกือบ2ปีเน
2: า
3: ะ
2: การที่ผู้เยาว์ไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นโมคียะโมคียะกับโมคะเข้าใจคำว่าโมคะกับโมคียะไหม
3: ต่างกันยังไงคะ
2: โมคะก็คือว่า สมมุติว่าคนไปจดทะเบียนซ้อนเน
3: ี
2: ่ยใบที่2มันจะเป็นโมฆะ
3: โมฆะ
2: โมฆะไม่มีผลตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าโมคิยะผู้เยาว์ไปจดทะเบียนผู้เยาว์ไปทํานิติกรรมทําได้ครับไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะ
3: แต
2: ่ทําได้เขาไปซื้อทองจากฝนฝนก็ขายกับผู้เยาว์ได
3: ้
2: นะครับเขาไปเซ็นสัญญาซื้อของซื้อจักรยานแล้วทำได้แต่ว่าสัญญานั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเขาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3: ก็คือ20ปี
2: แต่ถ้าเขายังเป็นผู้เยาว์อยู่เนี่ยมันจะต้องมีผู้ปกครองไปทำนิติกรรมแทน
3: เขาเรียกว่าก
2: ฎหมายเขาคุ้มครองผู้เยาว์เพราะงั้นสัญญานี้ถ้าตราบเท่าที่ยังไม่มีการบอกเลิกก็ยังใช้ได
3: ้
2: แต่ถ้ามีคนมาบอกเฮ้ยนี่คุณไปเซ็นสัญญากับผู้เยาว์ได้ยังไงล่ะ
3: ไม่ได้นี่
2: มันเป็นโมคิยะโมคิยะคือบอกเลิกได้บอกล้างได้ยกเลิกได้แต่ถ้าเป็นโมฆะก็คือผิดตั้งแต่ต้นทำไม่ได้ก็เป็นข้อต้องห้าม
3: เอาง่ายๆว่าคำว่าโมคิยะก็คือใช้กับผู้เยาว
2: ์ผู้เยาว์เอาพูดง่ายๆว่าผู้เยาว
3: ์
2: เขาคุ้มครองผู้เยาว์ผู้เยาว์เกิดไปทำอะไรมาถ้าเกิดไม่มีปัญหากันขึ้นมาก็ทำได้ใช่ไหม
3: ก็ไม่เป็นไร
2: ก็ไม่มีใครไปร้องก็ไม่เป็นไร
3: แต่ถ้ามีคนร้อง
2: มีร้องปั๊บต้องเลิก
3: เป็นโมคิยะ
2: ไปทำกับผู้เยาว์ไม่ได้แต่บางทีผู้เยาว์เขาเสียเปรียบไงเพราะงั้นของพี่ก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าลูกพี่เนี่ยอายุ20ปั๊บเนี่ยเขาตั้งผู้จัดการมรดกไปตั้งผู้จัดการมรดกก็เป็นชื่อเขาก็ขายได้
3: ใช่
2: แต่ทีนี้จะขายตอนนี้นะครับจะขายตอนนี้เป็นชื่อเป็นที่ดินเป็นชื่อของคุณพ่อที่เสียชีวิตทีนี้จะให้เขาไปทำสัญญาเหมือนสัญญาเนี่ยนี่ไงถ้าเขาไปทำสัญญาสมมติเขาขายน้องฝนน้องฝนก็รู้ว่านี่คือผู้เยาว์นะเขาอยากจะขายและเธอก็อยากจะได้ที่แปลงนี้นะก็เลยทำสัญญากันว่าเมื่อเขาอายุ20ปีแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเขาจะโอนให้นะแล้วเธอก็ทำสัญญากับเขาแต่ถ้าอยู่ก็เกิดมีคนมาท้วงติงบอกนี่มันไม่ได้นะทั้งกับผู้เยาว์เป็นโมคิยะบอกเลิกได้บอกล้างได้สัญญาไม่มีผลทันทีมันก็จะมีปัญหากับผู้ซื้อถูกต้องไหม
3: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นมันก็ถ้าจะขายให้ชอบด้วยกฎหมายทำไม่ได้แต่ถ้าจะทำกันเองไว้เนื้อเชื่อใจกันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอน
3: มันจะกระทบกับคุณเรโน
2: คือมันจะกระทบต่อผู้ซื้อเพราะเราต้องการขาย
3: ก็คือลูกเขา
2: เพราะคนขายไม่มีสิทธิ์ขายในขณะนี้เพราะหนึ่งเป็นชื่อของคนตายสองเขายังเป็นผู้เยาว
3: ์
2: นะไปทำนิติกรรมก็เป็นโมคิยะนะก็อดทนก่อนพี่ถ้าลูกต้องการใช้เงินเรียนหนังสือกู้ยืมกยศ.ได้นี่พี่เรนู
3: เพราะว่าเป็นคนไทยใช่ไหม
1: ไม่เห็นทางเลยทำแล้วกลัว
3: เอาไม่ผ่าน
1: ก็เธอไม่ได้กลัวไม่ได้เรียนอ่ะลูกอย่าเรียนแหละ
2: เขาเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี
1: ้ราชภัฏเชียงราย
2: เขาไปทำเขาเรียนปีไหนแล้วครับ
1: กำลังปีหนึ่งอยู่เลย
2: ถ้าปีหนึ่งต้องได้แต่ถ้าปีสองถ้าปีสองเนี่ยอาจจะมีปัญหาคนเก่านิดหนึ่งเพราะว่างบกยศ.มันน้อยตอนนี้น้องฝน
3: ใช่ใช
2: ่ทีนี้
1: ไม่เห็นได้สักที
2: ก็ไม่ได้เหรอยืดแล้วไม่ได้เหร
3: อลูกไปยืดหรือว่ายังไงคะ
1: ยืดแล้วไม่เห็นไม่ได้กรรมต่อเลยคุณตาน้อง
2: ปีนี้เขาเพิ่งเข้าปีหนึ่งใช่ไหม
1: ไม่ได
3: ้เพิ่งเข้าปีหนึ่งปีนี้ไหมคะหรือว่าปีหนึ่ง
1: ปีนี
2: ้เอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะให้ลูกชายเนี่ยทักเข้ามาที่เฟซบุ๊กผมได้ส่งชื่อส่งนามสกุลนะแล้วก็ต้นเรื่องเดี๋ยวผมจะให้กยศ.ช่วยตรวจสอบว่ากรณีนี้เขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยมันผิดเงื่อนไขอะไรหรือไม
3: ่
2: เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ได้ไหม
3: หรือว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติม
2: ทักให้ลูกชายทักเฟซบุ๊กผม
1: ลูกไม่ถูกป้าผู้ไม่เป็นอ่ะ
2: ไม่ป้าไปบอกลูกชายบอกให้ทักเฟซบุ๊กมาที่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะ
3: พี่เรียนดูฟังเข้าใจนะคะ
2: นะเข้าใจนะให้ลูกชายท
1: ัก
2: เฟซบุ๊กมาหาพี่ถนอมถนอมอ่อนเกตพล
3: ใช่
2: นะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบ
1: ลูกไม่อยู่บ้านอยู่ราชภัฏนะอยู่หอนะครับเจ้า
3: ก็นั่นแหละก่อนแล้วก็ทักก็ได้บอกก็ได้ค
2: ่
3: ะ
2: โทรไปบอกเขาบอกเขาเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาติดต่อผมเองนะครับสวัสดีนะ
3: สวัสดีค่ะจริงๆก็ไม่น่ามีเงื่อนไขอะไรมากไหมคะกู้กยศ.ค่ะ
2: คืออันนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนเนาะว่ากยศ.นับตั้งแต่เขามีการแก้กฎหมาย แล้วก็ลดเบี้ยปรับปกติเนี่ยถ้าใครผิดนัดชำระเนี่ยเบี้ยปรับกยศ.เนี่ย 18%
3: โอ้โห
2: เหลือลงมา 0.5
3: โอ้ยเยอะนะ
2: เงินมันก็เลยหายไปเยอะเยอะจนกระทั่งกยศ.เนี่ยไม่มีเงินที่จะมาปล่อยกู้ให้กับคนเก่าและคนใหม
3: ่
2: นะครับกยศ.จึงต้องของบประมาณจากรัฐบาลจากเดิมเนี่ยกยศ.เนี่ยเขามีรายได้เลี้ยงตัวเองได
3: ้
2: นะคนกู้แล้วก็ชำระหนี
3: ้
2: คนผิดนัดชำระหนี้โดนเบี้ยปรับก็ได้มาหมุนเวียนแล้วก็ให้คนกู้ได้ปีงประมาณ 48,000 ล้าน
3: แต่พอปั๊บ
2: แต่พอไปลดดอกเบี้ยลดค่าปรับลงมาทำให้เขารายได้ลดพอรายได้ลดเขาก็ต้องไปขอรัฐบาลพอไปขอรัฐบาลก็ไม่ได้ให้เต็มจำนวนเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่ใช่ไห
3: ม
2: เรื่องงบประมาณอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็เร่งรัดว่าใครที่กู้แล้วก็ชำระหนี้ด้วยนะด้วยความรับผิดชอบนะ
3: ค่ะไปสายคุณราตรีต่อเลยนะคะจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณราตรีคะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณราตรีสามีเสียยังไม่ได้ทำพินัยกรรมอันนี้จะมาปรึกษาเรื่องของอะไรบ้างคะ
5: เรื่องของทรัพย์สมบัติค่ะ
2: มีอะไรบ้างครับที่จะต้องจัดการ
5: อ๋อมีที่ดินมีบ้านมีอาวุธปืนค่ะ
3: บ้านอาวุธปืนด้วย
2: อาวุธปืนนี่เป็นเรื่องเลยนะตอนนี้นะตามนโยบายเลยนะจะไปรับโอนก็ไม่ได้นะตอนนี้เขาไม่ออกใบป.3 ให้อ่ะ
3: ใช
2: ่มีปืน
3: บ้าน
2: ปืนนี่ถูกกฎหมายใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ถูกกฎหมาย
2: มีบ้านมีที่ดินแล้วมีบุตรกี่คนครับ
5: มีบุตร2คนค่ะ
2: บุตร2คนบุตรอายุเท่าไหร่แล้วโดยประมาณ
5: คนโต 37 คนเล็ก 33 ค่ะ
2: ก็โตกันหมดแล้วนะ
5: ค่ะ
2: ทีนี้คุณสามีเสียชีวิตนะครับแล้วคุณพี่ราตรีกับสามีเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันไหม
5: จดค่ะ
2: จดแล้วทรัพย์สินที่พี่พูดไปเมื่อทั้งหมดเนี่ยคือหาได้ด้วยกันในขณะที่อยู่เป็นผัวเมียกันใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นสินสมรส
3: ใช่
2: เมื่อเป็นสินสมรสแบ่งครึ่งก่อนครับนะในการจัดการแบ่งทรัพย์สินเนี่ยนะถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยสามีคู่สมติว่าคู่สมรสเสียชีวิตกรณีนี้สามีเสียชีวิตครึ่งหนึ่งเนี่ยแบ่งให้กับคนภรรยาก่อน
3: ค่ะ
2: นะแบ่งให้กับภรรยาก่อนครึ่งหนึ่งนะ
3: ให้คุณราตรี
2: ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะของสามีที่เสียชีวิตนะ
3: ค่ะ
2: นะครับครึ่งนี้เอามาแบ่งลูกกับภรรยาสามส่วนถ้าเขามีพ่อแม่ด้วยก็พ่อแม่ก็นับเข้ามาด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ไอ้ครึ่งของคนตายเนี่ยจะตกได้แก่หนึ่งลูกสองคนใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วก็ภรรยาก็นับเท่ากับลูกหนึ่งคนก็เป็นสามส่วนก็มาแบ่ง
3: สามส่วนในครึ่งหนึ่งอ่ะ
2: ใช่ครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งของแม่เนี่ยแม่ก็เอามาคนเดียว
3: ภรรยาก็ไปเลย
2: ส่วนแม่จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันก็จะให้ลูกนั่นแหละก็ไม่มีปัญหา
3: ก็หารกัน
2: แต่ให้รู้หลักกฎหมายกรณีการแบ่งทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกที่เป็นสินสมรสก่อน
3: ใช่
2: ถ้าเป็นสินส่วนตัวนี่ถ้าเป็นสินส่วนตัวเนี่ยคู่สมรสจะไม่ได้ครึ่งจะได้แค่ส่วนเดียวเท่ากับทายาทคนหนึ่งเท่ากับลูกคนหนึ่งดังนั้นก็คือกรณีที่เป็นสินส่วนตัว
3: ค่ะ
2: ทีนี้มันต้องตั้งผู้จัดการมรดกแล้วครับพี่ราตรีอยู่ชุมพรอยู่อำเภออะไรครับ
5: อยู่อำเภอพะโต๊ะค่ะ
2: พะโต๊ะกับหลังสวนติดกันไหม
5: ติดกันค่ะ
2: ที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าที่ชุมพรมีอยู่สองศาล
3: ค่ะก็คือที่
2: ศาลจังหวัดกับศาลหลังสวนเพราะฉะนั้นพะโต๊ะก็ไปถ้าไม่ผิดนะก็ไปที่ศาลพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับก็คุยกันแล้วจะให้แม่เป็นผู้จัดการหรือให้ลูกสองคนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการพอเป็นผู้จัดการเสร็จปั๊บก็จะได้มาแบ่งโอนชื่อกันได้ครับคุณพี่ถ้าตกลงกันได้แม่กับลูก2คน3คนตกลงกันได้ก็รวบรวมโฉนดทะเบียนปืนนะครับแล้วก็
3: ที่ดินบ้าน
2: บ้านที่ดินทะเบียนพร้อมเสร็จปั๊บหาใบมรณบัตรของพ่อใบมรณบัตรของพ่อของปู่ของย่าของตาของยายด้วยนะถ้าหาของคนที่มาหาไม่เจอแล้วคนตายายปู่ย่าหาไม่เจอก็ให้สำนักงานที่ดินเนี่ยไอ้สำนักงานทะเบียนที่อำเภอเนี่ยออกไปรับรองการตายให้ถามว่าเอาแล้วใครจะรับรองอ่ะก็เราเป็นลูกกับพ่อเราตายแล้วอ่ะแม่เราตายแล้วอ่ะย่าเราตายแล้วยายเราตายแล้วอ่ะรับรองได้ไหม
3: รับได้สิ
2: จะไปถามคนที่ไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องรู้ว่าเนี่ยลูกยายก็ลูกยายเป็นคนยืนยันนะก็ได้ใบรับรองการตายก็เท่ากับว่าจะได้ไปตัดคนที่ ที่จะไม่จะมีปัญหาว่าเขายังอยู่ไหมอ่ะทั้งที่ถ้าเขาอยู่เนี่ย
3: ก็ต้องแบ่งให้เขา
2: 150ปีแล้วนะแต่พอถึงเวลาก็จะต้องเอาหลักฐานนะ
3: เออใช
2: ่เ
3: ออคุณลาตีฟังเข้าใจไหมคะ
6: ค่ะถ้าถ้า
3: เสียงมันห่างนะคะคุณลาตี
6: ถ้าหาใบมรณะบัตรไม่ได้เนี่ย
2: ถ้าหาไม่ได้ไปขอใบรับรองการตายที่อำเภอครับที่เขาตายนั่นแหละให้เขารับรองให
3: ้เข้าใจนะคะคุณลาตีคะ
6: ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: นะแล้วก็ถ้าพี่น้องตกลงกันได้ก็ตกลงกันแล้วก็ให้อัยการเขายื่นให้ฟรีตกลงกันไม่ได้ก็จ้างทนายหรือตกลงกันได้ก็ยุ่งยากนะมันก็มีความยุ่งยากอยู่นะในการรวบรวมทำบัญชีทายาททำบัญชีทรัพย์สินนะก็มีข้อยุ่งยากอยู่ถ้าเราทำไม่เป็นหรือเราไม่สะดวกที่จะทำก็มอบทนายเดี๋ยวเขาจัดการให
3: ้ค่ะ
2: ก็ทำให้ได้หมดครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณราตรีคะ
6: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: อันนี้คือพี่คืออันนี้เราป้องกันก่อนที่คู่สมรสเราจะเสียชีวิตหรือตัวเราเองจะเสียทำพินัยกรรมไว้ก่อนล่วงหน้าดีไหม
2: มันพินัย
3: ก็จะได้ไม่เป็นปัญหากับคนเดียว
2: ถึงที่สุดนะถึงที่สุดก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ดี
3: อ๋อ
2: ไม่ว่าที่สุดก็ต้อง
3: ไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำพินัยกรรมก็ตามเหรอ
2: ใช่บางทีมันมีเหตุอันควรสงสัยไงน้องฝนสมมติว่าน้องฝนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับพี่เนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตพี่มีพี่น้องอยู่3คน
3: ค่ะ
2: บอกว่าก็เอาโฉนดไปเอาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตไปยื่นว่าจะขอให้ที่ดินเนี่ยนะเจ้าพนักงานฝนเนี่ยช่วยโอนที่ดินให้ทายาทได้ไหมทายาทมาครบแล้วทุกคนแล้วพ่อมาแม่มาลูกมาแล้วเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: น้องฝนก็ต้องดูว่าจะโอนให้ได้ไห
3: ม
2: ถ้าฝนสอบแล้วดูแล้วซักไซส์ไล่เลียงแล้วดูข้อมูลแล้วนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอนให้ได
3: ้
2: โอนให้ได้ฝนโอนได้ตามกฎหมายกรมที่ดินแต่ถ้าฝนเกิดความไม่ลังเลใจขึ้นม
3: าน
2: ะครับรายนี้มีพินัยกรรมนะแต่พินัยกรรมมันดูแปลกๆนะ
3: ทำไมแปลกยังไงอ่ะ
2: พินัยกรรมเขียนด้วยลายมือนะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีทายาทอื่นมาฟ้องมาร้อง
3: เหรอ
2: เกิดเขามีลูกอีกคนที่ยังไม่ได้มา
3: อ
2: ันนึกออกมั้ยเกิดลูกนอกสมรสน่ะ
3: ค่ะ
2: ยังไม่ได้มาซึ่งพ่ออาจจะไปรับรองบุตรไว้อ่ะ
3: ค่ะ
2: นึกออกมั้ยเกิดมีข้อสงสัยเกิดกับความไม่มั่นใจเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าอย่างนี้โอนให้ไม่ได้นะขอให้ไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะก็เหมือนกับว่าฝนเป็นนายธนาคารพ่อฝากเงินบัญชีไว้ธนาคาร1ล้านบาทเพรา
3: ะ
2: พ่อเสียชีวิตแม่ลูกจะไปขอถอนเงินเขาไม่ให้ถอนธนาคารบอกว่าให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกมาใครเป็นผู้จัดการคนนั้นมาถอนถอนแล้วเป็นเรื่องของคุณที่จะไปจัดสรรปันส่วนกัน
3: อ
2: ยู่ๆเขาจะมาสอบแล้วให้เลยเนี่ยเกิดมีความผิดพลาดมีทายาทคนหนึ่งโผล่มาแล้วบอกว่าเฮ้าธนาคารให้ไปได้ไงผมยังไม่ได้เลยแล้วผมยังไม่รู้เรื่องเลยก็ฟ้องธนาคารธนาคารก็เลยก็ไม่อยากมีปัญหาถูกต้องไหม
3: เขาก็ต้องป้องกันเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ไม่อยากมีปัญหาถูกไห
3: ม
2: เพราะฉะนั้นก็ไปให้ศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกและทำเช็คถูกต้องพอถูกต้องเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้ไม่มีปัญหา
3: ค่ะ
2: แล้วมันบางทีมันก็ยุติธรรมกับทายาทอื่นที่อาจจะพึงมีด้วยนะ
3: ใช่ไปสายคุณสายหยุดต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสายหยุดค่ะ
7: สวัสดีจ้าป้าสายหยุดพูดลูก
3: เสียงเบาจังเลยคุณสายหยุด
2: ทีมงานเพิ่มเสียงลำโพงนิดหนึ่งนะอยู่ไกลนิดเลย
3: เสียงมันจะหยุดแล้วนะเนี่ย คุณสายหยุดจ้า
7: ฮัลโหลดังไหม
3: จ้า
2: เอาละพอได้ถามว่า
3: คุณสายหยุดจากอยุธยา
7: จ้าเสนาอยุธยาม
3: ีปัญหาอะไรจะสอบถามคะเรื่องส่งประกันสังคม
7: จ้าเมื่อที่ตอนที่เขาให้ทั้งมือหนึ่งแล้วก็หมอสี่ขุนน่ะฉันก็พอดีลูกชายรับจ้างเขากินแล้วฉันก็เลยส่งเป็นละร้อยตลอดเลยเพิ่งมาหยุดเมื่อวันที่10พฤศจิกาพอลูกเขาไปสอบได้พาลงโรงเรียนได้ทางโรงเรียนก็ทำม.36ให้
2: ไม่มีม36
3: มี33 40 39ไม่มี
2: เดี๋ยว
7: อันนั้นแหละ
2: เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะ
7: ทำได้3เดือนที่หมด3เดือนที่แ
3: หละคุณสายหยุดเดี๋ยวก่อน
7: ฟังตามไปแล้ว
3: ฟังแป๊บนึงคุณสายหยุด
2: คุณพี่สายหยุดครับ
7: จ้า
2: เดี๋ยวตอบที่ถามนะตอนนี้ฟังดูเนี่ยมีผู้ทำประกันตนประกันสังคมอยู่2คนก็คือคุณพี่สายหยุดนี่ก็ทำม.40ใช่ไหม
7: จ้าทำให้ลูก เอาเงินสูงอายุส่งให้ลูก
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะคนที่ทำประกันสังคมมาตรา40นั้นลูกใช่ไหม
7: ลูกชาย
2: ลูกชายแม่แม่สายุดแม่สายุดไม่ได้ทำแต่แม่สายุดเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหม
7: จ้าส่งตังค์ให้ลูก
2: ส่งตังค์ให้ลูกต่อมาลูกไปได้ไปเป็นพานโรงถูกไหม
7: จ้า
2: ได
7: ้จ้า
2: พอลูกได้เป็นพานโรงทางโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนที่ลูกทำเป็นโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชน
7: เขาขึ้นอยู่กับเทศบาลนะคุณถนอม
2: อ๋อโรงเรียนของเทศบาลเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลูกจ้างของโรงเรียนรัฐรัฐคือเทศบาลเน
3: า
2: ะเขาก็จะทำสวัสดิการให้ก็คือทำประกันสังคมให้
3: ค่ะ
2: เมื่อทำประกันสังคมให้เนี่ยในส่วนของเราที่เราส่งอยู่แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรใช่หรือเปล่าครับถามเรื่องนี้ใช่ไหม
7: ใช่ใช่เพราะเข้าใจว่ามันมีประกันสังคมสองที่เนี
2: ่ยแล้วลูกชายอายุเท่าไหร
7: ่51ค่ะคุณตาไม่มีเมีย
2: 51ทีนี้เดี๋ยวนะประกันสังคมเนี่ยเขาต้องทำม.33ไม่ใช่40ป้าครับถ้าลูกชายทำม.33ม.40ก็ต้องเลิกทำครับ
3: ถูกต้อง
2: ใช่ครับเพราะว่าทีนี้ไอ้ที่กรุณาฟังให้จบนะไม่ได้มาถามออกทีวีแล้วไม่ฟังคำตอบอย่างเดียวนะแล้วไอ้ที่ส่งไว้ประกันสังคมมาตรา40นั่นน่
3: ะ
2: มันจะมีเงินที่ได้อยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินสะสมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนะซึ่งโดยหลักแล้วมาตรา40เนี่ยมันจะมีค่าปลงศพโน่นนี่นั่นใช่ไห
3: ม
2: หรือเงินสะสมอยู่ก้อนนึงอ่ะก้อนเล็กๆอยู่ก้อนนึงอ่
3: ะ
2: เพราะการทำมาตรา40วัตถุประสงค์ของมันก็คืออะไรรู้ไหม
3: อะไรคะ
2: 1ถ้าคุณไปทำงานไม่ได
3: ้
2: นะคุณถ้าคุณไปทำงานไม่ได้คุณหยุดงาน
3: ค่ะ
2: คุณไปนอนโรงพยาบาล
3: ค่ะ
2: ถึงเวลาออกจากโรงพยาบาลหมอบอกว่าให้คุณพัก3วันนะหยุดนอนอยู่โรงพยาบาล3วันนะพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จปั๊บคุณเอาใบรับรองแพทย์ไปที่ประกันสังคมเขาจะจ่ายคุณวันละ300
3: โอ้
2: แต่ถ้าบอกหมอบอกว่าเอาละพักนอนโรงพยาบาลอยู่3วันนะผ่าตัดไส้ติ่งนะนอนโรงพยาบาล3วันแล้วออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นอีก5วันที่บ้าน
3: ค่ะ
2: ที่บ้านอีก5วัน5วันที่บ้านได้200วันละ200
3: โอ้ได้เต็มๆ5วันวันละ200
2: วันละ200
3: ก็ 1,000
2: พักฟื้นอยู่บ้านได้200นอนอยู่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3: 300
2: 300
3: นะได้กี่วันอะ
2: ปีหนึ่งไม่เกิน30วัน
3: Oh.
2: เห็นไหมอันนี้มันเป็นการช่วย ที่จะไม่ให้สูญเสียรายได
3: ้
2: นี่คือวัตถุประสงค์ในการทำม.40กับ2 เกิดเสียชีวิตขึ้นมา
3: ได้เลยคะ
2: มีค่าปลงศพ ใช่ไหมที่บอกว่าไปทำชาปนกิจแล้วมนุษย์ได้ไม่ได้ถึงเวลาก็ไม่ได้ตังอะไรเงี้ย ถ้ายังอายุยังไม่เกิน60เนี่ย65เนี่ยตอนนี้นะ ทำม.40เสียชีวิตขึ้นมามีค่าปลงศพเห็นไหม
3: ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของประกัน
2: แล้วก็มีเงินสะสมอีกนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในกรณีดังกล่าวนี้ก็ให้คุณพี่สายหยุดโทรไปที่1506นะพี่นะ
3: สายด่วนประกันสังคม
2: โทรไปสายด่วนประกันสังคมนะในกรณีของลูกชายที่เคยทำม.40บัดนี้เขาไปอยู่ม.33แล้วแต่ว่าให้ลูกชายให้แน่ใจก่อนว่าเขาอยู่ม.ไหนชัดเจนแล้วยังนะเพราะเพิ่งเข้าไปใช่ไหม
7: เดี๋ยวจะถามกับเทศบาลคุณถนอม
2: ครับ
7: จ
2: ้ะไม่ได้ถามเทศบาลถามกับประกันสังคมถามประกันสังคมชื่อลูกชายชื่อสกุลแล้วก็เบอร์ประกันเบอร์เลข13หลักเนี่ยประกันสังคมก็ตรวจสอบได้แล้วว่าลูกชายตอนนี้มาอยู่ม.33แล้วหรือยังถ้าอยู่ม.33แล้วถามคำถามต่อไปว่าที่เขาส่งม.40มาจะทำยังไงนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณสายหยุด
2: เพราะมันอยู่ได้มาตราเดียวอยู่พร้อมกันไม่ได้
3: ใช่ก็ถ้าเกิดเขาย้ายไปสังกัดของบริษัทของรัฐก็33
2: ใช่ครับ
3: เนาะออก3ท
2: างลูกจ้างนี่ใช้ประกันสังคมหมดของรัฐนะ
3: ใช่ค่ะ
2: พนักงานราชการก็ประกันสังคม
3: มาตรา33เหมือนก
2: ัน ใช่ลูกจ้างชั่วคราวก็ประกันสังคมหมดยกเว้นข้าราชการก็จะเป็นเงินบำเหน็จบำนาญราชการกบข.
3: ได้สิทธิ์ของราชการ
2: ใน
3: การเบิก
2: ขอสายสุดท้ายน้องฝน
3: สายคุณสมคิดค่ะจากสุรินทร์คุณสมคิดจ้าเดี๋ยวรอสายคุณสมคิดสักครู่มีคุณจัดจากสงขลา
2: ครับ
3: เขาบอกมาว่าคุณสมคิดมาแล้วว่ะ
2: มาชื่อพี่สมคิดครับ
3: อ้าวคุณสมคิดก่อนละกันสวัสดีค่ะคุณสมคิด
8: ผม
3: สวัสดีค่ะ
2: ถามเรื่อง
8: ครับสวัสดีครับ
2: ที่ดินสปกใช่ไหม
8: ครับ
2: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
8: อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับครับผมอ
2: ำเภออะไรนะ
8: อำเภอศรีนครินทร์อ
2: ำเภอศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์นะ
3: ศรีนครินทร์
2: แล้วมีปัญหายังไง
8: คือมันเป็นที่ดินแบบถามปัจจุบันนี่เห็นขึ้นแต่
3: ไม่ได้ยินเลยคุณสมคิด
2: สัญญาณไม่ดีเลยครับพูดใกล้โทรศัพท์นิดหนึ่งครับพูดใกล้โทรศัพท์นิดหนึ่งเวลาจะหมดแล้วด้วยครับถามว่าไงขอเข้าประเด็นเลย
8: การปฏิบัติไม่ทัน
2: คุณต้องการจะเปลี่ยนชื่อที่ดินในสปก.เหร
8: อครับผมที่เป็นชื่อซื้อครับ
2: คุณซื้อมาเหรอ
8: ครับผม
2: คุณไปซื้อที่สปก.เขามาใช่ไหม
8: ครับผม
2: คุณไปซื้อจากญาติพี่น้องหรือจากบุคคลภายนอก
8: จากเพื่อนๆครับ
2: ถ้าเพื่อนกับบุคคลภายนอกถ้าจากญาติพี่น้องบางทียังโอนกันได
3: ้ค่ะ
2: ตามคุณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อจากเขามาเนี่ยมีสัญญาซื้อขายไหม
8: มีครับ
2: มีสัญญาซื้อขายแล้วเขาพร้อมจะไปที่สปก.กับคุณและเซ็นให้คุณไหมเขาพร้อมไหม
8: ผมถามเขาว่าเขาพร้อมยังครับ
2: พร้อมถ้าพร้อมก็พี่ก็เอาสัญญาซื้อขายพร้อมกับคนขายนั่นแหละไปติดต่อที่สปก.ได้เลยครับพี่ครับเดี๋ยวสปก.เขาจะสอบพี่ว่าพี่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรถ้าพี่เป็นเกษตรกรพี่มีที่รวมกันทุกประเภทแล้วต้องไม่เกิน50ไร่ถ้าไม่เกินเป็นเกษตรกรก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ที่พี่ไปซื้อที่แปลงนี้มาแต่จะไม่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าของสปก.โดยตรงแต่พี่จะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้เช่าที่ดินแปลงนี้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
8: ที่ดินตอนนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยนะคร
2: ับ อะไรนะ
8: เป็นที่อยู่อาศัย
2: นั่นแหละครับจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินก็เหมือนกันเมื่อเราไปซื้อเขามาเราไม่ได้สิทธิ์โดยกฎหมายแต่กฎหมายเขาอนุญาตให้ทำการเช่าได้นะครับไปโดยการไปจดแจ้งที่สำนักงานสปก.แล้วต้องไปเสียภายในธันวาคม70นะเขาขีดเส้นไว้นะ
3: อ๋อปีหน้าเหรอ
2: เออ
3: ธันวาคมปีหน้า
2: หรือปีนี้อ
3: ่ะปีนี้69
2: อย่างน้อยก็ไปก่อนธันวาปีนี้ไปเดี๋ยวผมค่อยเช็ควันอีกทีหนึ่งน
3: ะ
2: แต่ว่าต้องไปนะเพราะเขาขยายมา2ปีแล้วนะครับรีบไปทำนะ
8: ผม
2: ครับเอาสัญญาไปนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: ครบทุกเรื่องพี่ถนอม
2: ครับ
3: นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนภารกิจของรัฐบาลต่างๆหรือแม้กระทั่งการติดตั้งโซล่าร้านหลังคานะคะ
2: ครับ
3: ช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่ถนอม
2: ครับ
3: นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์รา

0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมคโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมคโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
2: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร70ปีในการครองราชของพระองค์พระองค์เป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่พระองค์มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่พุทธศักราช2517และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียพ.ศ. 2540ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆนายเมธาพันธ์เฟื่องฟูกิจการผู้ใหญ่บ้านม้งดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่เล่าว่าที่นี่ถือเป็นหมู่บ้านแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงอาชีพการก่อตั้งโรงเรียนพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งและการก่อตั้งสหกรณ์ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์พระองค์เน้นย้ำให้พวกเราดูแลผืนป่านั่นคือคำบอกเล่าหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านบ้านม้งดอยปุย
2: รัชกาลที่9ได้ทรงบอกให้กับพวกเราแล้วก็แนะนำพวกเราไว้ก็คือคนอยู่กับป่าซึ่งเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่าฉะนั้นทุกวันนี้เราดูแลผืนป่าเราดูแลต้นน้ำไม่ให้ไฟป่าเข้ามาทำให้ป่าของเราเขียวอุดมสมบูรณ์และเป็นเพื่อนบ้านของพระตำหนักภูพิงจนถึงปัจจุบันเราก็ยังดูแลผืนป่าผืนนี้นะครับตลอดมา
1: หากมองย้อนรอยพระบาทกลับไปในวันที่เสด็จพระราชดำเนินฝ่าป่าเขาลำเนาไพรเพื่อปลดเปลื้องทุกข์บนพื้นที่ห่างไกลความเจริญเพื่อปูทางความหวังให้คนไร้ถิ่นไร้หนทางทำกินให้ได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนในการดูแลโครงการหลวงหลายสิบปีที่ผ่านมาจะพบคำตอบว่าระยะทางความพยายามจากบนดอยสู่เมืองหลวงในวันนี้ยังไม่อาจเทียบเท่าระยะทางที่พระองค์ทรงทุ่มเทแรงพระวรกายและแรงพระราชหฤทัยเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินหนุนนำใจพระสกนิกรทุกชนเผ่าทุกเชื้อชาติมาทั้งชีวิตกนกรัฐปัญญาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับรายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่19กรกฎาคม2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราแบบนี้อีกเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้อยู่กับผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
2: และโดยตันทัตพงษ์สารบุตรครับวันนี้มีทีมงานของเรานะครับควบคุมบรรณาธิการนะครับวันนี้โดยคุณจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาครับควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้น้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะครับและ Facebook Live โดยคุณฟิลเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้นะครับติดตามพวกเราผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้มีหลากหลายสายนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ว่าในส่วนของแต่ละสายก็ประเด็นแตกต่างกันไป
1: ใช่แล้วครับ
2: สายแรกเดี๋ยวเราไปพูดคุยในเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือท่านนายกก็เห็นภาพกันแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ในจังหวัดน่านก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก
1: ็
2: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในคลิปเนี่ยมีภาพดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำมาเร็วมาก
1: น่ากลัวมากๆเลย
2: ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในพื้นที่นะครับก็มีการเกาะติดสถานการณ์กันอย่างเหนียวแน่นนะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับก็มีในส่วนของสวท.น่านและก็ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านที่ลงพื้นที่ในการติดตามข่าวสารและก็เรียกว่ามีการรายงานแบบเรียลไทม์ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรวมถึงผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ครับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะแน่นอนเรายังจะต้องเกาะติดกันในประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านนะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนประชาชนจังหวัดน่านแล้วให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยที่ท่วมหนักๆเลยก็จะเป็นในพื้นที่อำเภอปัวบ่อเกลือแล้วก็สันติสุข
2: ครับตรงนี้ก็มีการเกาะติดกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเกาะติดเรื่องราวเหล่านี้นะครับได้ผ่านทางแฟนเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์และก็ช่องทางต่างๆนะครับที่มีการอัปเดตกันและตอนนี้นะครับเราไปลงพื้นที่จริงกับทางสวท.จังหวัดน่านนะครับผอ.สวท.น่านคุณกัมปนาทพอจิตนะครับจะมารายงานสถานการณ์ในพื้นที่จริงให้กับเราได้รับฟังกันครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: คุณในรายการครับและท่านผู้ฟังทางบ้านครับจากรายงานจากน่านครับผม
1: ครับสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดน่านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.
3: ณปัจจุบันฝนเริ่มเบาลงนะครับทั้งโซนเหนือก็คือทางอำเภอปัวนะครับฝนเริ่มเบาบางลงแล้วก็ในขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองกำลังจะลงพื้นที่ติดตามท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านยศชนันกำลังเพิ่งมาถึงสนามบินเลยครับแล้วกำลังจะลงพื้นที่ที่อำเภอปัวหลังจากนี้นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ทีนี้น้ำทางเหนือก็จะเริ่มทยอยมาสู่ตัวอำเภอเมืองในอีกประมาณ7-8ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าคาดว่าน่าจะมาถึงก็ช่วงคืนนี้นะฮะแล้วก็ถ้าพีคที่สุดเนี่ยก็น่าจะช่วงประมาณ6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับ
2: ครับถ้าบอกอ๋อครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านครับมีการประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับ
3: ที่ผ่านมาช่วงกลางคืนที่น้ำท่วมขึ้นสูงใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: เนื่องจากกระแสลมพัดฝนกลุ่มฝนมาเข้าพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงของตีสี่แล้วก็ตกอยู่นานครับทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้พื้นที่ของอำเภอปัวใน7ตำบลได้รับผลกระทบแล้วก็น้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับบางพื้นที่ก็อพยพไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ณตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการทั้งสร้างจุดพักพิงนะครับแล้วก็จุดอพยพต่างๆให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องประชาชนก็ทยอยอพยพออกมาตามจุดต่างๆแล้วนะครับ
2: ครับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีข้อสั่งการยังไงบ้างครับ
3: ข้อสั่งการตอนนี้ ให้ทุกหน่วยได้เร่งระดมสรรพกำลังแล้วก็ทั้งเรือทั้งสิ่งของต่างๆนะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวแล้วก็พื้นที่ที่คาดว่าจะในมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นที่อำเภอท่าวังผาก็ดีแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอื่นๆต่อนะครับทั้งนี้ก็มีตั้งศูนย์บัญชาการทั้งในพื้นที่ก็คือที่อำเภอปัวด้วยแล้วก็ทั้งที่ตัวจังหวัดด้วยนะครับสั่งการระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับขณะนี้ครับ
2: ครับจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
3: หลังจากนี้ก็จะเป็นที่อำเภอท่าวังผาครับรับน้ำต่อเนื่องมาจากอำเภอปัวครับ
2: คร
3: ับแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำอำเภอในตัวอำเภอเมืองนะครับที่อยู่ริมน้ำแต่ยังไม่ถึงกับขั้นในตัวเมืองนะครับ
2: ครับ
3: ในชุมชนที่อยู่ริมน้ำแล้วก็พื้นที่อำเภอภูเพียงที่อยู่ริมน้ำครับ
2: ครับ
3: ได้เตรียมพร้อมสั่งให้ยกของขึ้นที่สูงเบื้องต้นนะครับ
1: ครับในส่วนอำเภอเมืองนี้ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างหรือยังครับ
3: ได้มีการเตรียมการแล้วนะครับทั้งของส่วนจังหวัดเองที่ได้แจ้งประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ทั้งของเทศบาลเมืองสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วทางเทศบาลเมืองเองก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าน้ำท่วมระดับน้ำเมื่อปี49หรือว่าปี67ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
2: ครับแนวโน้มก็คือไปในทิศทางที่ดีถ้าหากไม่มีเรนบอลตกออกมาอีก1รอบใช่ไหมครับท่านผอ.
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับแล้วในพื้นที่ของสวท.น่านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
3: ้สวท.น่านตอนนี้ก็เตรียมพร้อมครับก็มีขนของขึ้นชั้น2บ้างแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เกือบจะเสร็จแล้วล่ะนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วก็หากสถานการณ์วิกฤตเราจะอพยพมาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อจะได้รายงานสถานการณ์หรือว่าจัดรายการนอกสถานที่ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณอบจ.น่านครับ
2: ครับก็ถือว่าตอนนี้ก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนด้วยครับท่านรองนายกยุทธนันท์จะลงพื้นที่ที่ส่วนไหนบ้างครับ
3: ที่วัดบ้านปรางครับที่ศูนย์อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวของพี่น้องประชาชนนะครับจากนั้นก็จะไปพื้นที่ดูที่จุดน้ำท่วมที่ปตท.อำเภอปัวครับ
2: ครับ
1: ในส่วนที่
3: ท่านมท.2ก็จะลงด้วยนะครับท่านม.2ท่านเจเศษจะลงพื้นที่ประมาณ17นาฬิกาแล้วก็ท่านสุริยะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็จะลงพื้นที่ประมาณ19นาฬิกาครับ
2: ครับก็ถือว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐก็เรียกว่าจัดเตรียมกำลังในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของฝั่งทางรัฐบาลเองภาครัฐหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยมีช่องทางในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือว่าจะแจ้งเหตุใดๆบ้างไหมครับท่านผอ.
3: ครับเบื้องต้นเป็นเพอกอของปพ.น่านนะครับ054ครับ716174
2: คร
3: ับ 054716174ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือติดต่อไปที่ปพ.น่านสำหรับการขอความช่วยเหลือนะครับแล้วในส่วนของทางสวท.เองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตอนนี้มีการขับเคลื่อนเรื่องใดบ้างครับ
3: ได้รับความกรุณาจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับทางท่านเขตพร้อมกับทีมงานก็จากทางสทช.เชียงใหม่ก็กำลังลงพื้นที่ใกล้จะถึงพื้นที่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีทางสวท.ลำพูนลำปางแพร่กำลังเข้าพื้นที่น่านเพื่อช่วยกันในการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆก็จะได้แจ้งข่าวสารนะครับสปท.น่านเองก็เตรียมพร้อมครับทั้งทีมข่าวแล้วก็ทีมที่จัดรายการในการเตรียมความพร้อมในแต่ละจุดครับ
2: ครับก็ถือว่าทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมและก็เร่งช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่นะครับส่งกำลังใจให้กับชาวน่านด้วยนะครับรวมถึงท่านผอ.แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับนะครับเป็นเสียงสัมภาษณ์จากพื้นที่จริงนะครับท่านกัมปนาทพอจิตครับผอ.สท.น่านนะครับมาร่วมรายงานสถานที่จริงให้เราได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข่าวสารอะไรที่นอกเหนือไปจากที่รายงานมานะครับก็รอติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับอย่างที่ท่านผอ.ได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับพื้นที่ที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันในช่วงหลังจากนี้เนี่ยก็คือที่อำเภอวังท่าวังผาแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองที่อยู่ติดริมแม่น้ำด้วย
2: ครับ
1: ครับก็ต้องเตรียมความพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงครับเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะครับเป็นอยู่พื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดน่านอยู่ทางภาคตะวันตกใกล้ๆเหนือนะครับนั่นก็คือในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ว่าได
1: ้ครับ
2: สำหรับที่จังหวัดตากนะครับเราไปพบกับคนเก่งนะครับเป็นที่น่ายินดีนะสำหรับการสอบปลัดอำเภอคือท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่สอบได้ปลัดอำเภอสอบได้ลำดับสูงสุดนะครับเป็นที่หนึ่งของประเทศหมุนตะวันเราพามาได้
1: ไม่ใช่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดานะครับ
1: และคุยกับรายการของเรา
2: ใช่และที่สำคัญอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากด้วยนะครับเดี๋ยวไปถามท่านกันว่าทำไมถึงเลือกที่พบพระแล้วก็การเตรียมตัวในการสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราอยู่กับคุณวิสรุธโนราชนะครับปลัดอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับคุณวิสรุธครับอยากจะให้ช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักก่อนนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ครับ
4: โอเคครับสวัสดีครับท่านเลยนะครับผมชื่อวิสรุธโนราชนะครับชื่อเล่นชื่อทันครับหรือปอทันนะครับก็อายุ10ปีครับปีนี้แล้วก็เรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเลยครับผม
2: ครับ
4: ผมกำลังก็เป็นคนเนี่ยครับเป็นคนน่านแล้วการของหน้าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ได้พูดไปเมื่อกี้แล้วก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ครับเกิดที่น่านแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ช่วงที่เรียนมช
2: ครับ
4: ก็มาได้ประมาณ10กว่าปีเหมือนกันแล้วก็นะครับก่อนก็ทำงานอยู่กับวงการของตัวมาไทยเนี่ยครับ ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานของอำเภอทำงานอำเภอเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยอยู่ทั้งท้องถิ่นแล้วก็ในสหอแล้วก็ไปอยู่แม่ฮ่องสอนครับบรรจุเป็นข้าราชการแม่ฮ่องสอนตำแหน่งท้องถิ่นเออได้5ปีแล้วก็มาสอบประหลัดอำเภอเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้มาอยู่พบพระที่ต่างนะครับผม
2: ครับก็อยู่ในแวดวงของราชการมาตลอดนะครับทำไมก่อนถามถึงแรงบันดาลใจครับว่าทำไมถึงเป็นการสอบประหลัดอำเภอและทำไมถึงได้อันดับสูงสุดขนาดนี้ครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
4: จริงๆสอบมาทั้งหมด3รอบเลยครับผมสอบรอบนี้ก็คือรวมๆแล้วมาสอบ2ปีเว้นไปสอบครั้งนึงเว้นไป2ปี
2: ครับ
4: 3รอบก็6ปีพอดี
2: ครับครับ
4: คือตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับเป็น
2: ครับ
4: น่าจะเป็นความตั้งใจของเด็กที่เรียนรัฐศาสตร์หรือว่าที่เรียนนิติศาสตร
2: ์
4: หลายๆคนครับเวลาเข้ามาในส่วนคณะนี้ก็อยากจะเป็นประหลัดอำเภอกันนะครับก็เป็นความตั้งใจแรกก็ไปทำงานในวงการเนี้ยมาก็เยอะนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้งานหลายๆอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราน่าจะเหมาะกับงานนี้จริงๆแต่ก่อนหน้านี้สองครั้งที่ไปสอบเนี่ยคือเราก็ยังหาตัวเองไม่เจอว่าเราชอบงานนี้จริงๆขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้พอเราตั้งใจว่าเราน่าจะไปทางนี้แล้วแหละเราก็เลยตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าในเมื่อเราจะมาทางนี้แล้วเราก็ต้องไปให้สุดทางแล้วก็คือสอบให้ได้ที่1ไปเลย
2: ครับครับ
1: กว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยครับหลายๆคนเนาะอยากจะรู้เคล็ดลับอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเติบโตในสายงานปกครองบ้างครับ
4: อ๋อโอเคครับก็น่าจะมีผู้ชมผู้ฟังนะครับหลายๆท่านอาจจะมีลูกมีหลานเนาะก็เอาไปแนะนำกันได้นะครับคือต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะทำงานสายนี้จริงๆไหมเราลองค้นหาตัวเองก่อนนะครับคือหลายๆคนแต่ว่าน้องๆผมเคยไปให้คำปรึกษาน้องๆแบบน้องๆมัธยมน้องๆมหาลัยเงี้ยก็มีมาปรึกษาเยอะเหมือนกันก็อยากจะแนะนำว่าลองดูก่อนครับลองมาทำงานที่อำเภอก็ได้มาเป็นเด็กฝึกงานลองมาทำงานเป็นแวดวงของอำเภอครับยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในแวดวงของสายงานปกครองหรือว่าสายงานท้องถิ่นหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับด้านนี้แล้วลองดูว่าตัวเราชอบงานนี้จริงๆไหม
2: ครับ
4: เพราะว่ามีคนที่มาทำแล้วก็รู้สึกไม่ชอบก็มี
2: ครับ
4: แต่ถ้าชอบแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ใช่แล้วเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นเป้าหมายไว้แล้วก็ทำ
2: ครับ
4: ให้เป้าหมายเห็นทุกๆวันอย่างเทคนิคของผมเนี่ยที่ผมไปบอกทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ AI เนาะก็ใส่รูปตัวเองแล้วก็ใส่ชุดข้าราชการเนี่ยเอาไปแปะไว้ในรูปหน้าโรงเรียนประหลัดอำเภอแล้วของผมก็ตั้งไว้อยู่ที่หน้าวอลเปเปอร์มือถือตัวเองแล้วก็เขียนว่านายวิศรุณโนราชประหลัดอำเภอสอบได้ที่1ของประเทศ100คะแนนเต็ม
2: ครับ
4: ก็แปะไว้ที่วอลเปเปอร์แบบนี้แล้วก็แปะไว้ทั่วห้องเลย
2: ครับ
4: ทั่วห้องนอนห้องน้ำตู้เย็นแล้วก็ดูอย่างเงี้ยทุกวันวันไหนคิดเนี่ยเลื่อนมือถือมาเจอรูปตัวเองก็ต้องสะดุ้งมาอ่านหนังสือบ้าง
2: เหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงกระเพื่อมให้กับตัวเอง
4: ใช่ครับผมใช่
1: ครับเฟสอะไรอย่าง
2: เงี้ยถามนิดนึงครับถามนิดนึงในการเตรียมตัวอ่านหนังสือเนี่ยเห็นว่าคุณปลัดเนี่ยมีการสอบมาหลายครั้งการเตรียมตัวมีการแตกต่างกันไหมครับหรือว่าการเตรียมตัวสอบในแต่ละครั้งเนี่ย มีการไปติวหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมครับ
4: แตกต่างแน่นอนครับแตกต่างอันแรกคือตั้งเป้าหมายก่อนเลยเพราะว่าครั้งแรกที่ผมไปสอบเนี่ยก็คือแม่บอกให้ไปสอบ
2: ครับ
4: เพื่อนชวนสอบก็ไม่ติดก็ไปลองข้อสอบครั้งที่ทำงานแล้วตอนนั้นได้เป็นข้าราชการแล้วก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรก็ทำงานอยู่นี่ก็ดีแล้วก็เดี๋ยวติวนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวก็ได้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีงานอยู่แล้วอะไรเงี้ย
2: ครับ
4: ปรากฏว่ามันไม่ได้พอมันก็สองครั้งมันก็จะเริ่มจิตหวังตัวเองละรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยก็ตั้งคำถามเอง
2: ครับ
4: พอตั้งคำถามกับตัวเองว่าว่าเราอยากไปตรงนี้จริงๆแล้วก็เราตั้งเป้าหมายกับตัวเองละเดี๋ยววิธีการมันจะมาเองครับ
2: ครับ
4: วิธีการในการเตรียมตัวว่าเราจะสอบให้ได้ผ่านหรือเราสอบให้ได้ท็อป100ท็อป10หรือสอบให้ได้ที่1ของประเทศน่ะวิธีการเตรียมตัวก็แตกต่างกันมาก
2: ๆครับ
4: อันนี้ก็ไปศึกษามาหมดทุกรูปแบบเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราแต่ว่าเราจะเอาที่1ของประเทศมันก็ต้องเตรียมตัวต่างกันเองมาก
2: ครับแล้วเป็นยังไงครับพอผลที่ออกมาแล้วเป็นอย่างที่ใจหวังแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยทางบ้านแล้วก็ทางคุณปลัดเองรู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ก็เฟซบุ๊กก็แทบจะล่มเลย
2: ความชื่นชมยินดีใช่ไหม
4: ใช่ใช่ครับโซมาแสดงความยินดีอะไรกันนี้ครับแต่จริงๆก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าตัวเองน่าจะมีโอกาสได้เพราะว่าเขาอย่างเกียรติศูนย์สอบธรรมศาสตร์เขาก็จะใบ้มาว่าแบบไม่เคยมีมอไหนมาก่อนในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นมอใหม่ตั้งลูกคู่กับแฟนไม่ในเฟซอะไรเง
2: ี้
4: ยพอเขาไล่มาเราก็พอจะรู้แล้วว่าโอเคน่าจะเป็นเรา
2: ครับ
1: สำหรับการเลือกมาสอบเป็นปลัดอำเภอเนี่ยเป็นสายงานราชการนี่ถือว่าเป็นความฝันของเราตั้งแต่แรกเลยไหมครับ
4: ใช่ครับก็เป็นความอาจจะไม่ใช่ความฝันตั้งแต่แรกๆก็ทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นความฝันที่เราอยากจะทำในสำหรับสายงานที่เราเรียนมาก็ทำงานตรงสายตามที่เราเรียนมาอย่างนี้ดีกว่าครับ
2: อีกหนึ่งคำถามคืออยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเพราะว่าจังหวัดตากที่อำเภอพบพระเนี่ยก็คือต้องบอกว่าในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยก็ต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเพราะว่าเป็นพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้วยทำไมคุณประหลัดถึงเลือกมาที่นี่ครับ
4: โอ้ยอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าทำไมเลือกครับเอาจริงๆก็ต้องตอบไปทุกที่ว่าจริงๆแล้วไม่เลือกมานะครับคือผมเขาให้เลือก6จังหวัดเนาะให้ไปลงเลือกได้แต่จังหวัดผมก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวก็คืออยากไปดูแลคุณแม่ที่อยู่บ้านคนเดียวตอนนี้ที่เชียงใหม่ครับ
2: ครับ
4: พอเราท่วมบ้านที่บ้านก็โอ้โหก็แม่อยู่เดียวก็เป็นห่วงก็เลยเขียนเชียงใหม่เดียวแต่ว่ากรมเขาก็เป็นคนเลือกให้ตามความเหมาะสมครับอันนี้ก็คงพิจารณาจากหลายๆอย่างเนาะว่ามันเป็นพื้นที่ชายแดนด้วยเราเป็นที่แน่นขอนมาด้วยเรามีประสบการณ์การทำงานอยู่กับพื้นที่ชายแดนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้บ้างก็ผมคิดว่าเขาน่าจะคิดมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะ
2: หมายถึงว่าอันนี้คุณปลัดไม่เลือกเองแต่ว่ามีการจับลงเหรอครับ
4: ใช่กรมเขาเป็นเลือกให้ครับ
2: จะเป็นกระบวนการในการเลือกอีกแบบนึงนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันนะได้อยู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็อยู่บริเวณชายแดนจะได้ฝึกฝนตัวเองไปด้วยในตัวนะครับท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณปลัดฝากถึงคุณผู้ฟังประชาชนทุกท่านครับสร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นที่หนึ่งของการสอบปลัดในครั้งนี้นะครับ
4: ก็ทุกคนนะครับอันนี้ได้กับทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการสอบอย่างเดียวเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตอะไรทุกๆอย่างก็ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็พยายามหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ดูว่าเป้าหมายว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรจริงๆนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่บนโลกนี้ละมันอาจจะเป็นปรัชญานิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันช่วยได้ในแง่ของเรื่องการที่เรามีทิศทางการในชีวิตนะครับเราก็รู้ว่าเราต้องไปในทิศทางไหนเราก็ลุยไปให้สุดตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็มีแค่คำว่าได้เท่านั้นนะก็ไม่มีคำว่าไม่ได
2: ้ครับ
4: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็รวมถึงพ่อแม่พี่น้องทั้งในส่วนของทางตากทางพบพระด้วยทางนี้ก็ตั้งใจดูแลทุกคนนะครับ
2: ครับ
4: เหมือนกับทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็คือช่วยกันทุกๆพื้นที่รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับ พี่น้องทางน่านด้วยครับที่ตอนนี้ก็เป็นบ้านเกิดของผมเองต
2: ้
4: องติดอยู่เหมือนกันนะครับติดตามทางในช่องทางรายการของเราอยู่นะซึ่งฟังไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก็ยังคงเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
2: ครับ
4: ก็เป็นทุกคนทุกท่านเลยครับผม
2: ครับครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวิศรุตโนรานะครับปลัดอำเภออำเภอพบพระจังหวัดตากที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากเลยครับสว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับสวัสดีครับ
2: และก็ที่สำคัญต้องขอบคุณคุณนิคมแก้วทันคำครับผู้สื่อข่าวจากสวทแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะครับวันนี้ประสานสายให้กับเราด้วยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องขอบคุณก็คือของฝากนะครับพี่คมจะนำของฝากมาฝากพวกเราตลอดนะครับแล้วก็อีกเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับการสอบปลัดอำเภอนะที่หนึ่งของประเทศ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะพี่ดูนัท
2: ยากมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันด้วย
1: ใช่แล้วครับ
2: ก็แสดงความยินดีแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามหมุนตามวันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งสายกันนะครับสายนี้จะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีนะครับคุณสมสวัสดิ์ฉายสินสอนนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับผมสมสวัสดิ์ครับ
2: ครับ
1: ครับท่านสมสวัสดิ์ครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยเมื่อกี้เราได้พูดถึงจังหวัดน่านมาตอนนี้เขากำลังน้ำท่วมอย่างรุนแรงเลยส่วนในจังหวัดเพชรบุรีของเราช่วงนี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: ครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังค่อนข้างตรงกันข้ามกับจังหวัดน่านนะฮะ
2: ครับ
5: ก็ขอเรียนว่าสถานะนักการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ถึงกับอยู่ในสถานการณ์ที่แย่นะฮะนะแย่ก็คือในเรื่องน้ำน้อยนะครับ
2: ครับ
5: ตรงเนี้ยผมขอเรียนทางท่านผู้อำนวยการแล้วท่านผู้ฟังนะครับว่าเราจะพิจารณาอยู่2ปัจจัยหลัก
2: ๆ
5: นะครับก็คือปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตขยายความให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ทราบว่าปี2569นี้นะฮะจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยมีฝนตกเฉลี่ยสะสมตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็รวมกันได้อยู่ประมาณ322มิลลิเมตรนะฮะในขณะที่ค่าเฉลี่ยสะสม30ปีจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีค่า477มิลลิเมตรนะครับ
2: ครับ
5: แล้วก็หากเราจะพิจารณายาวไปจนถึงสิ้นปีก็คือถึง31ธันวาคมนะฮะ
2: ครับ
5: ก็ประมาณฝนเฉลี่ยสะสมนะครับคาดว่าจะตกรวมกันประมาณ810มิลลิเมตรนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสะสม30ปีของจังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณ 16% นะครับก็สอดคล้องกับที่หลายๆหน่วยได้พยากรณ์ไว้นะฮะว่าประมาณปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับผม
2: ครับก็แสดงว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับเพชรบุรีก็มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ครับอยากให้ท่านเล่าถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรรวมถึงน้ำอุปโภคบริโภคตอนนี้นะครับทางหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีเนี่ยมีการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
5: ครับเรียนท่านผู้อำนวยการและท่านผู้ฟังนะครับจังหวัดเพชรบุรีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะฮะท่านร้อยตำรวจโทพจนกชลานุเคราะห์เนี่ยฮะก็ได้ตระหนักต่อปัญหาที่อาจได้รับผลกระทบทั้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ฝนในปีนี้นะครับก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนการจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้ช่วยน้ำภาคการเกษตรของเรานะฮะว่ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะฮะได้ติดตามสถานการณ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าปริมาณน้ำซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนย้อนไปนิดหนึ่งครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักๆที่เราใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย
2: ครับ
5: ก็คืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะฮะตรงเนี้ยเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการน้ำของเพชรบุรีเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยมีน้ำอยู่338ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณ 47% ของความจุที่ระดับเก็บกักนะฮะ
2: ครับ
5: นะ ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะจันก็มีอยู่ประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 10% นะฮะอ่างเก็บน้ำห้วยผาก็มีอยู่ประมาณ10ล้านก็คิดเป็นประมาณ 38% ของความจุเก็บกักนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง3อ่างเหล่านี้นะครับในขณะนี้ก็ถือว่าน้ำน้อยอยู่นะฮะอยู่ในน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะฮะก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการน้ำอุปโภคบริโภคนะฮะเป็นหลักนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือน้ำเพื่อการเกษตรนะครับโดยเฉพาะการทำนาปีนะฮะก็จะมีการเสริมน้ำชลประทานเข้าไปในพื้นที่ที่เรากำหนดที่ได้ประชุมร่วมกันกับกลุ่มผู้ใช้น้ำพักไว้แล้วนะฮะ
2: ครับ
5: ส่วนกิจกรรมอื่นๆเรื่องระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พิจารณาจากปัจจัยน้ำต้นทุนจากในอ่างเก็บน้ำที่ว่าทั้ง3อ่างเนี่ยนะครับในการบริหารครับผม
1: สถานการณ์น้ำน้อยแบบนี้เนี่ยครับชาวบ้านในพื้นที่มีประสบปัญหาหรือว่ามีข้อเรียกร้องอะไรยังไงบ้างไหมครับ
5: ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้จากการที่ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยก็ถือเป็นเสมือนตัวแทนของชาวบ้านพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่จะต้องที่จะมาใช้น้ำกันก็ไม่เข้าใจในเบื้องต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนะฮะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางของทางวิทยุหรืออะไรนะสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้ให้ทราบสถานการณ์ว่าขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แผนการจะบริหารจัดการน้ำฤดูฝนนาปีเนี่ยจังหวัดจะบริหารยังไงนะครับฤดูแล้งปี2570จะกำหนดพื้นที่ทำนาหรือไม่ทำนาปังก็อันนี้จะต้องพิจารณาดูจากปริมาณน้ำต้นทุนวันที่31ธันวาคมนะครับ
2: ครับครับแผนที่ท่านวางไว้ทางที่ทีมงานวางไว้นะครับมีการบริหารจัดการตามที่ได้วางแผนไหมหรือไม่ครับจากที่พอเราวางแผนกับสถานการณ์หน้างานจริงที่เกิดขึ้นครับ
5: ขณะนี้นะฮะก็ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดนะครับไม่ปรากฏปัญหาที่เกษตรกรนะครับขาดแคลนน้ำปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพออันนี้ยังไม่มีฮะยังไม่เกิดขึ้นฮะยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อยู่ครับ
2: ทุกอย่างก็คือยังโฟลว์อยู่นะครับแล้วก็ประชาชนก็เรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อเรียกร้องที
1: ่
2: เป็นดราม่าหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้ครับท่านผอ.ครับอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีหน่อยครับกับสถานการณ์น้ำในหลังจากนี้ครับ
5: ครับก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ติดตามรับฟังอยู่วันนี้นะครับผมก็ขอให้เรียนให้ทุกท่านทราบว่า
2: ครับ
5: จังหวัดนะครับได้มีการประชุมและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำตรงนี้นะครับตลอดเวลานะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีหน้าที่รายงานนะครับให้ทางจังหวัดทราบนะครับถึงสถานการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับจังหวัดเพชรบุรีเราจะมีฝนจริงๆเยอะที่สุดก็คือเดือนกันยาแล้วก็มากที่สุดตุลาคมนี้นะครับ
2: ครับ
5: หลังจากนั้นก็จะลดน้อยลงไปในเดือนพฤศจิกายนธันวานะครับ
2: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ไว้วางใจว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับจะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะเก็บกักน้ำนะครับไว้ให้พวกเราใช้ในช่วงฤดูแล้งของปีหน้าอย่างเต็มที่นะครับ
2: ครับ
5: ตามสถานการณ์ของปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ในอนาคต2เดือนข้างหน้านี้นะครับ
2: ครับ
5: ส่วนเรื่องของภัยแล้งนะครับตรงนี้ก็สำคัญก็ไม่แพ้กันนะครับเมื่อบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับได้อย่างเต็มที่อย่างเพียงพอแล้วนะครับก็จะพิจารณาจัดสรรนะครับในภาคส่วนต่างๆตามความจำเป็นตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอย่างเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆครับผม
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสมสวัสดิ์ฉายสินสอนนะครับผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานเพชรบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเรานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ นะครับก็เป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งและก็ในเรื่องของฝนตกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีการวางแผนในเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆนะครับตอนนี้ประชาชนก็ยังใช้น้ำกันได้อย่างเต็มที่อาจจะมีฝนตกมาน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขาดแคลนสักเท่าไหร
1: ่รอให้ถึงช่วงกันยายนถึงตุลาคมฝนจะตกเยอะขึ้นน้ำก็จะเยอะขึ้นการบริหารจัดการน้ำก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับ
2: สายเมื่อสักครู่นะครับต้องขอขอบคุณท่านปชส.จังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณสุภาด้วงนุ้ยด้วยนะครับร่วมประสานสายให้กับเรานะครับพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
1: ครับ
2: ไปที่อีกหนึ่งสายครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งสายสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะไปพูดคุยในเรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้
1: าง
2: นะครับกีฬาที่ต้องบอกว่าเป็นกีฬาครั้งยิ่งใหญ่นะครับในส่วนของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่1ถึง10กันยายน2569ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับทางท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจของนำโชคนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านคมกริตครับในฐานะที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้หน่อยครับ
6: ครับทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีเนี่ยรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49รักษาเกมเนี่ยก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่10กันยายน2569ที่จะถึงนี้นะครับ
2: ครับ
6: โดยจัดกันที่ในเวเขตสุพรรณบุรีแล้วก็สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็โรงเรียนหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่รวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยนะครับนี่คือสโลแกนของการจัดในปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับการเตรียมความพร้อมตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
6: ก็ขอกล่าวภาพรวมก่อนนะครับก็งานนี้ครับก็เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษานะครับที่มาจากทั้ง17เวียเขตทั่วประเทศนะครับที่จะเดินทางมาร่วมชิงชัยกันนะครับก็คาดว่าน่าจะมีกีฬาแล้วก็ผู้สอนที่ผู้เกี่ยวข้องผู้ตัดสินต่างๆครับว่าประมาณ 8,000 คนนะครับที่จะมาส่วนของความพร้อมนะครับก็ในจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยเป็นเมืองกีฬาอยู่แล้วนะครับหรือที่เรียกกันว่าสปอร์ตซิตี้นะครับ
2: ครับ
6: เพราะบุคลากรของเราเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็มีการปฏิบัติหน้าที่ไปทำหน้าที่ต่างๆในด้านการแข่งขันกีฬาเนี่ยอย่างมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามแข่งขันเนี่ยครับก็ในส่วนของวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยแล้วก็หน่วยงานภายนอกเนี่ยก็เคยผ่านเกมการแข่งขันต่างๆมาหลายๆเกมนะครับอย่างเช่นกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ผ่านเกมพวกนี้มาแล้วนะครับก็มีความพร้อมครับในเรื่องของมาตรฐานสนามแข่งขันเทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขันที่พักนักกีฬาการคมนาคมขนส่งครับรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนอย่างดีครับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างดีนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมไปได้ในระดับหนึ่งนะครับการแข่งขันมีกี่ชนิดกีฬาครับในครั้งนี
6: ้ก็ตอนนี้มีทั้งหมด50ชนิดกีฬาครับที่เรามีการแข่งขันในปีนี้ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ความพิเศษไฮไลท์ชนิดกีฬาที่มีความแตกต่างออกไปจากครั้งที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไหมครับที่เพิ่มเข้ามา
6: ก็จะมีกีฬาจานล่อนนะครับที่เป็นกีฬาไม้ที่นิยมกันในต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาบรรจุเป็นกีฬาที่นับเหรียญในกีฬามหาวิทยาล
2: ั
6: ยซึ่งวิเขตบุรีเราเองก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถในชนิดกีฬานี้อยู่หลายคนครับ เป็นทีมชาติหลายคนอยู่ครับ
2: นะครับก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะครับเห็นหลากหลายในเพจนะครับตอนนี้มีการนับถอยหลังแล้วเหลืออีก13วันนะครับในการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ครับทัพนักกีฬาที่มีการจะมาร่วมในครั้งนี้นะครับมีจากพื้นที่ไหนบ้างครับ
6: ก็ทางภาคเหนือก็จะมีเชียงใหม่ เพชรบูรณ์สุโขทัยครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอุดรศรีสะเกษชัยภูม
2: ิ
6: ภาคกลางก็มีอ่างทองมีเขตกรุงเทพสมุทรสาครชลบุรีภาคใต้ก็จะมีชุมพรกระบี่ตรังยะลาครับรวมถึงสุพรรณบุรีเราก็มีทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยครับ
1: ทุกๆครั้งที่มีการแข่งขันกีฬาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือตัวนำโชคหรือว่ามัสคอตนะครับ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราใช้ตัวอะไรเป็นมัสคอตแล้วก็มีความหมายเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของเมืองสุพรรณบุรียังไงบ้างครับ
6: ก็ครั้งนี้เราใช้น้องเหน่งครับเป็นมัสคอตซึ่งออกแบบโดยหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นการดึงเอาอัตลักษณ์ทางภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นภาษาที่น่ารักของชาวสุพรรณบุรีมาตั้งเป็นชื่อนะครับความหมายก็คือสื่อถึงความสดใสความมีมิตรไมตรีแล้วก็ความพร้อมของพวกเราชาวสุพรรณบุรีที่จะต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความจริงใจครับ
2: ครับ อีก2สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับกีฬาการแข่งขันในครั้งนี้นะครับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมก็ต้องบอกว่าตอนนี้การเตรียมความพร้อมไปในทิศทางที่ดีนะครับเห็นว่าในวันที่1กันยายนจะมีพิธีเปิดด้วยครับรายละเอียดในการมีพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
6: ก็พิธีเปิดในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชานะครับจะได้สร้างมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็จะมีชุดการแสดงเป็นไฮไลท์อยู่ก็คืออันแรกก็คือการแสดงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
2: ครับ
6: แล้วก็การแสดงโขนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิชัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีนะครับมาร่วมแสดงให้กับเราครับ
2: ครับ
6: แล้วก็จะมีศิลปินนักร้องของสุพรรณบุรีนะครับที่จะมาให้ความรื่นเริงในเรื่องของดนตรีให้กับพิธีเปิดเราครับ
2: ครับ อยากให้ท่านรองครับฝากถึงในส่วนของนักกีฬาและก็ประชาชนครับเชิญชวนไปร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ร่วมชมร่วมเชียร์ครับนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยครับ
6: ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าในพื้นที่อื่นนะครับที่เป็นแฟนๆกีฬานะครับ
2: ร่ว
6: มกันเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาที่จะมาจากทั่วประเทศครับมาให้กำลังใจกันครับก็จะมีนักกีฬาที่เป็นทีมชาติจากหลายๆเวียดเขตเข้ามาแข่งขันนะครับก็เข้ามาชมมาเชียร์นะครับก็การแข่งขันก็จะมีในระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนนี้ครับก็มาร่วมสัมผัสความน่ารักของน้องเนอด้วยนะครับ
2: ครับน้องเหนือนะครับเป็นมาสคอตที่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงคำว่าเหนือจะนึกถึงสุพรรณบุรีจริงๆ
1: ใช่
2: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งกีฬาดีๆนะครับการแข่งขันกีฬาดีๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤตคล้องนำโชคนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
6: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับก็เต็มอิ่มนะสี่สายนะครับตั้งแต่การรายงานสถานการณ์ยาวๆมาจนถึงในพื้นที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการชื่นชมยินดีของท่านปลัดนะครับพื้นที่เพชรบุรีด้วย
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานก็คือเป็นการแข่งขันกีฬานะครับก็ติดตามแบบนี้นะครับภูมิภาครอบภูมิภาคเราจะมาอัปเดตพร้อมกันในช่วงบ่ายๆนะครับกับหมุนตามวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อน
1: ครับ
2: ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อหมุนตามวันครับ
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ครับเมื่อกี้ต้องขอขอบคุณนะครับหนึ่งสายจากทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านทัชชัยชิดเชื้อนะครับอนุเคราะห์การประสานงานนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราอัปเดตในเรื่องของการกีฬานะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือพละศึกษาเกมครั้งที่49นะครับก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับไปติดตามกันได้นะครับระหว่างวันที่1ถึง10กันยายน2569ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
1: ครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับแน่นอนวันนี้มีการเปิดลงทะเบียนไทย AI Passport วันแรกนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ปลื้มนะเพราะว่าวันแรกเนี่ยก็มียอดพุ่งทะลุไป 300,000 รายแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งเมื่อช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับวันนี้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทย AI Passport วันแรกนะครับว่าจากข้อมูลที่ได้รับรายงานมาณเวลาประมาณบ่ายโมงเนี่ยก็พบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนพุ่งทะลุไปถึง 300,000 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามจากปริมาณการลงทะเบียนที่มีเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้ระบบของไทย ID เนี่ยมีอาการสะดุดแล้วก็น่วงอยู่บ้างในช่วงแรกๆซึ่งขณะนี้เนี่ยทีมงานกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ก็ขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนในขณะนี้เนี่ยสลับไปใช้บริการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากระบบเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วอย่างมากครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการใช้โดเมนเนมเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ .go.th นะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบ .net นั้นนะครับท่านก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาและไม่ต้องแก้ไขเนื่องจากเป็นการเช่าใช้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดใน TOR นะครับส่วนความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ภายในประเทศไทยอย่างปลอดภัยแม้การประมวลผล AI จะต้องส่งไปประมวลผลนอกประเทศตามปกติของเทคโนโลยีก็ตามนะครับแต่ในสัญญาก็มีข้อตกลงชัดเจนว่าห้ามนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปเก็บหรือประมวลผลเพื่อต่อยอดต่อนะครับซึ่งต่างจากการใช้ AI ฟรีทั่วไปในปัจจุบันที่ข้อมูลเนี่ยมักจะถูกนำไปจัดเก็บต่างประเทศเพื่อฝึกฝนโดเมนจึงมั่นใจได้นะครับว่าข้อมูลการใช้งานและการยืนยันตัวตนผ่านระบบของหน่วยงานรัฐเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้ท่านชัยชนกก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่าสำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เนี่ยคือการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงนักเรียนบุคลากรและผู้ประกอบการเนี่ยมีงบประมาณจำกัดได้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ทดลองใช้ AI ดูโมเดลเป็นระดับโปรนะที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ต่อสู้กับข้อจำกัดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตครับโดยโครงการเนี่ยมีการกำหนดจำกัดสิทธิ์ไว้ที่5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับหากลงทะเบียนเกินจากนี้ก็จะต้องเข้าคิวสำรองไว้และหากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการดึงสิทธิ์คืนเพื่อเปิดทางให้คิวสำรองต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: สำหรับการกำหนดการจัดงานเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการยังคงยึดไทม์ไลน์เดิมก็คือวันที่28สิงหาคมนี
2: ้ครับ
1: ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเชิญภาคเอกช นมาร่วมให้ข้อมูลก่อนจะเปิดระบบให้ประชาชนเข้าใช้งานจริงอย่างเป็นทางการก็คือในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับก็เชิญชวนนะประชาชนร่วมลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ส่วนประเด็นทางการเมืองและการชี้แจงต่อกมธ.นั้นก็ยืนยันนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและได้สั่งการให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าให้ข้อมูลตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วครับ
2: ครับนี่ก็เป็นในเรื่องของโครงการนะครับ THAI Passport หรือใครก็เรียกว่า Thai AI Passport นะแต่เราเข้าใจกันว่าคือโครงการเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่รัฐบาลเป็นการผลักดันนะในเรื่องของ AI ในการช่วยพัฒนาและก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ AI ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนะครับคุณลงไปหรือยังครับคุณอัธพรครับ
1: ลงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนเช้าก็มีพี่โดนัทเนี่ยแหละครับมาบอกให้ลงให้ลงลงไปด้วยเลย
2: เมื่อเช้าเนี่ยผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นไปกับคุณทรงพลเมื่อเช้าจัดบันทึกสถานการณ์นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางกระทรวงดีนะครับก็ยังไม่ได้มีการออกมาแถลงอย่างชัดเจนว่าในเรื่องของการขบวนการในการลงทะเบียนเป็นยังไงแต่ว่าพอเมื่อเช้าเนี่ยคือความชัดเจนมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง9โมงหลังจากที่มีการประกาศออกมานะครับตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนกันได้นะล่าสุดคือ 300,000 นะครับยังเหลืออีกหลายท่านที่สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็เชิญชวนนะครับไปลงทะเบียนกันได้นะครับ
1: เราก็จะได้ใช้ AI กันอย่างเต็มที่เลยเนาะมีหลายตัวเลยทีเดียวนะครับที่เราจะได้ใช้กัน
2: นะครับก็ยังไงก็ได้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องในการที่ท่านนายกนะครับมีการสั่งการให้ท่านรองนายกยศชนันนะครับท่านก็เป็นเรียกว่าในการลงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านมาอัปเดตกันหน่อยนะครับตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยคือท่านรองนายกยศชนันมีการลงพื้นที่ไปแล้วนะครับนั่งเครื่องบินไปลงแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฝนก็ยังคงมีการตกอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะครับก็ยังมีการสแตนด์บายในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่3จังหวัดภาคเหนือนั่นก็คือที่น่านพะเยาแล้วก็ลำพูนนะครับท่านรองนายกยศชนันก็มีการออกคำสั่งด่วนที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญนะครับในการให้ทั้ง3จังหวัดเนี่ยเร่งดำเนินการทันทีนะครับเบื้องต้นก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับยกระดับแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมพร้อมกำลังพลในการดูแลนะครับแล้วก็เครื่องจักรกลรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ในการขนย้ายต่างๆ

0: สะอาดด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานก็จะมีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาไทยเองนะครับท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ก็จะลงไปด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ต้องมาดูแลหลังจากเกิดเหตุการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกภาคส่วนจะต้องช่วยเหลือดูแลการรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับเราติดตามข่าวสารกันได้
1: ติดตามข่าวสารกันได้เราจะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนวันนี้หมุนตามวันของเราหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที
8: ่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศโสภาภา

0: รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
0: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเซกาอำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอหนองหานอำเภอบ้านดุงอำเภอชัยวานอำเภอวังสามหมออำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอำเภอมัญจาคีรีอำเภอชนบทอำเภอนนทิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอยางตลาดอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอดอนจานอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดนครพนมจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนตกกับทางจังหวัดอำเภอเริงนกทาอำเภอไซมูลอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอบันแดงสตาจังหวัดยะลาบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 48%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่า อำเภอโกดาบุรีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศบางนาสะพานสูงลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีราชบูรณะทุ่งครุบางขุนเทียนบางแคหนองแขมบางบอนจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีสมุทรสาครราชบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศราชกระบังหนองจอกบางกะปิวังทองหลางสวนหลวงวัฒนาสาทรยานาวาคลองเตยบางคอแหลมราชเทวีปทุมวันสัมพันธวงศ์พระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองสารบางรักดุสิตบางพลัดบางกอกใหญ่บางกอกน้อยธนบุรีภาษีเจริญจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนราชบูรณะตะเล็งชันทวีวัฒนาบางแคบางบอนหนองแขมบางนาพระโขนงจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีสมุทรสาครหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าจะปกคลุมเพิ่มบริเวณกรุงเทพมหานครในหลายเขตโดยเฉพาะเขตประเวศราชกระบังหนองจอกบางกะปิวังทองหลางสวนหลวงวัฒนาสาธรยานาวาคลองเตยบางคอแหลมราชเทวีปทุมวันสัมพันธวงศ์พระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองสารบางรักดุสิตบางพลัดบางกอกใหญ่บางกอกน้อยธนบุรีภาษีเจริญจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนราชบูรณะตลิ่งชันตวีวัฒนาบางแคบางบอนหนองแขมบางนาพระโขนงจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเรามาครบเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะพุธที่19สิงหาคม2569ไม่ว่าใครจะฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz รวมถึงทาง Facebook Live นะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถจะติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือกันเข้ามาได้นะคะถ้าหากว่ามีปัญหาลำบากเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นห่วงนะคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมากๆโดยเฉพาะยิ่งอำเภอปัวอำเภอท่าวังผานะเราก็ก่อติดสถานการณ์นะคะจากปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะหน่วยงานภาคราชการหลายหน่วยงานทุกกระทรวงก็ว่าได้นะระดมความช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมเรื่องของเส้นทางสัญจรนะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานเรื่องของทางความปลอดภัยนะกำลังทหารตำรวจนะการรับบริจาค ก็มีเกิดขึ้นด้วยนะฮะวันนี้ในรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเราก็จะก่อติดสถานการณ์เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะช่วยกันตรงไหนอย่างไรนะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะที่หมายเลขรายการค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะฮะเราร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมรายการไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่น่านเท่านั้นนะทั่วไปเลยทั่วประเทศเลยนะครับเพราะเราก็ทราบว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอีสานเหนือก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันนะฮะที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็อาจจะระบายยังไม่หมดด้วยซ้ำนะฮะแถวนครพนมต่างๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราเองนะฮะคุณผู้ฟังในหลายภูมิภาคเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมสูงใครช่วยตรงไหนได้ใกล้ตรงไหนนะฮะก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างสื่อมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะฮะเราก็กอดติดสถานการณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ช่อง NBT นะฮะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะเราก็พร้อมกันสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะฮะสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เราก็นี่แหละค่ะรายงานข่าวกันกอดติดสถานการณ์นะส่งข้อมูลข่าวสารให้กับทุกหน่วยงานทางท่านอธิบดีของเรานะท่านอธิบดีสุรชัยเลิศเกษมนะท่านก็สั่งการเลยนะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในสังกัดนะฮะตอนนี้เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เน้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต้องถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนนะฮะถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์เกี่ยวกับกระแสน้ำหรือเราได้ยินข่าวอะไรนะฮะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกโทรศัพท์เข้ามาถามเลยนะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะเราจะเป็นแหล่งข้อมูลคอยยืนยันความถูกต้องได้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ฟังที่รบเรามีในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศนะเรามีหน่วยงานอยู่ในพื้นที่นะฮะเรามีในส่วนของสื่อพี่น้องประชาชนนะฮะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ทำงานร่วมด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์กันในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ในทุกๆเรื่องนะฮะสามารถช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องได้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เลยนะคะล่าสุดนะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์ที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผานะฮะที่จังหวัดน่านนะใครมีญาติพี่น้องอยู่ที่จังหวัดน่านก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเล่าสู่กันฟังถึงสถานการณ์ได้นะฮะ บางท่านบอกคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่น่านค่ะเป็นยังไงบ้างนะที่บ้านท่านน้ำท่วมไหมเสียหายอะไรยังไงนะต้องการความช่วยเหลือตรงไหนนะบางท่านบอกเนี่ยติดต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าอพยพไปอยู่ตรงไหนแล้วนะด้วยความเป็นห่วง ก็สามารถโทรศัพท์มาให้ข้อมูลเราได้นะว่าท่านอยู่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนอำเภอไหนคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับว่าคนที่เขาอยู่ตรงนี้กันเขาไปอพยพไปที่ไหนแล้วนะฮะถามผู้ใหญ่บ้านถามอบต.ที่อยู่ในพื้นที่นะฮะว่าลูกบ้านเขาที่ชื่อนั่นชื่อนี่อ ยังอยู่กันไหมไปตรงไหนนะฮะตรงนี้เราช่วยตรวจสอบได้นะคะเราเข้าใจในความทุกข์ร้อนใจของพี่น้องประชาชนคนที่มีครอบครัวอยู่ในพื้นที่นะฮะพอได้ยินข่าวอย่างนี้ติดต่อได้ไม่มีปัญหานะฮะคุณผู้ฟังแต่ถ้าติดต่อไม่ได้นี่แหละค่ะโอ้โหเรื่องใหญ่ร้อนใจกันนะฮะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่ใช่แค่เพียงมือถือที่ปุ๊กบอกไปเมื่อสักครู่นี้0817159551-3เท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีของเราได้ค่ะที่หมายเลข022769717และ022769716ไปแล้วนะฮะ21ด้วยอีกเบอร์1นะฮะ022769721นะครับมีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วยรายงานสถานการณ์นะฮะหลายท่านก็ส่งความห่วงใยเข้ามานะฮะส่งความห่วงใยเข้ามานะครับมีบอกว่าตอนนี้ตำรวจตระเวนชายแดนรับบริจาคแล้วนะฮะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้พี่น้องประชาชนถ้าหากว่าอยากจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาค ก็ได้ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีทางท่านในรองนายกนะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะมีท่านรองนายกลงพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเรากำลังตรวจสอบประสานงานถ้าสะดวกยังไงนะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องนะน้องฉุมทีมงานเรานะต่อสายเข้ามาเลยนะทีละท่านได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกนะของพี่น้องประชาชนที่ห่วงใยกันอยู่นะอ้าวคนไทยด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังและในขณะเดียวกันนะคะกรณีก่อนหน้านี้ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการเราหลายๆเรื่องนะคุณผู้ฟังที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการเราหลายๆเรื่องถ้าหากว่าในแต่ละเรื่องที่ได้การช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะแจ้งความคืบหน้านะคะแจ้งความคืบหน้ากลับเข้ามาได้นะคะว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยหรือยังถ้ายังสมมุตินะฮะถ้ายังเราก็จะได้ประสานงานซ้ำให้การช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะมีข้อมูลค่ะของคุณผู้ฟังนะฮะที่ติดต่อเข้ามาก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือด้วยนะฮะคุณสิทธิกรค่ะบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องน้องสาวพิการนะคะให้ได้เข้าเรียนเนื่องจากไม่มีคนดูแลนะฮะน้องสาวชื่อว่าน้องโป้ยเซียนอายุ15ปีเป็นคนพิการประเภท6ก็คือมีความพิการบกพร่องทางการเรียนรู้เดิมนะคุณผู้ฟังที่เคารพแม่เนี่ยเป็นคนดูแลแต่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณสิทธิกร
2: ครับสวัสดีครับผม
1: อันนี้เราเป็นพี่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ผมเป็นพี่ชายคือคนละพ่อกันครับ
1: อ๋อจ้ะไม่เป็นไรแล้วเห็นบอกว่าน้องโป้ยเซียนอายุ15ปีใช่ไหมคะคนเก่ง
2: ถ้าจำไม่ผิด15ขึ้นถึงจาก16ครับไม่กี่เดือนครับผม
1: จ้ะแล้วน้อง
2: มีบัตรพิการน้องหาย
1: อ๋อค่ะแล้วน้องเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนคะตอนนี
2: ้เดิมแรกครับเดิมแรกอ่ะตอนที่แม่เขาไม่อยู่อะครับอยู่กับยายตอนนั้นนะครับแล้วผมก็ไปทางทหารแต่ผมไม่ได้มาอยู่ด้วยคือผมแยกกันอยู่ครับ
1: จ้ะ
2: ซึ่งตอนนั้นอะคุณเอาไปเรียนไปโรงเรียนทั่วไปคุณครูเขาก็ประเมินว่าน้องประสิทธิ์เนี่ยเขาจะเก่งในด้านใดด้านหนึ่งอะครับเขาแต่เขาสื่อสารไม่ได้เขาเรียนกับพวกทั่วไปไม่ได้เขาจะโดนแกล้งโดนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มองว่าเป็นเด็กพิเศษประเมินว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วเขาก็จะหาโรงเรียนอะไรให้เป็นพิเศษประมาณนี้ครับ
1: อ่าฮะค่ะ
2: ครับแล้วคุณแม่เขากับคุณยายเขาไม่ยอมให้ไป
1: อ้าวอ๋อเหรอ
2: ใช่ครับคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่เขาเอาอยู่จริงคือเขาตอนนั้นเขาอยู่เรือนจำ
1: จ้า
2: แล้วคุณยายอ่ะกับคุณตาอยู่กับหลานอยู่กับหลานครับซึ่งคุณยายเขาห่วงหลานเขาไม่ให้หลานไป
1: เขาใจ
2: เลยเสร็จนี้ไม่เซ็นยินยอมครับผม
1: แต่ณตอนนี้คือให้ไปแล้ว
2: ณตอนนี้คืออยู่กับแม่แม่เขาว่าก็ผมก็ปรึกษาอยู่ว่าถ้าน้องเนี่ยนะคนเนี่ยน้องก็เขาช่วยตัวเองได้เขาให้หัวใจอะไรได้ครับมีคนมาเยี่ยมที่บ้านล่าสุดก็มีเอาหน่วยงานหนึ่งครับเขามาเยี่ยมที่บ้านนะครับเพราะทำหัวใจให้ได้อะไรได้แต่น้องสื่อสารไม่ได้แต่น้องอ่ะฟังและน้องทำได้ครับ
1: เอางั้นเดี๋ยวกรณีนี้คุณสิทธิกรก็คืออยากให้น้องตัวเองได้มีโอกาสเข้าเรียนใช่ไหมจ๊ะ
2: ผมอยากให้น้องตัวเองมีโอกาสเข้าเรียนด้วยมีทักษะ
1: งั้นตั้งใจฟังพี่ปุ๊กนะ ฟังตั้งใจฟังคนเก่งได้ข้อมูลเยอะดีมากละเอียดรอบคอบเลยในการให้รายละเอียดเรามีสายท่านดร.สมบูรณ์อาศิรพจน์นะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรนะฮะในสังกัดของมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อนนะฮะในพระบรมราชูปถัมภ์เดี๋ยวเราไปคุยกันเลยว่าเอ๊จะมีช่องทางไหนช่วยน้องสาวเราได้บ้างนะฮะสวัสดีค่ะท่านดร.สมบูรณ์อาจารย์สมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณอนุมาค่ะสวัสดีแขกที่ร่วมรายการค่ะค่ะ
1: ปุ๊กต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมบูรณ์มากๆเลยที่เมตตารับเรื่องนะพอดีว่าน้องสิทธิกรนะคะอาจารย์ขาเขามีน้องสาวชื่อน้องโปยเซียนอายุ15ปีโดยประมาณค่ะเป็นผู้พิการประเภท6ก็คือบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ค่อยพูดนะฮะน้องเขาเรียนอยู่ประมาณสักม.3ได้ไหมไม่แน่วุฒิอ่ะนะอาจจะไม่เป๊ะๆนะฮะแต่ว่าน้องสิทธิกรก็คือไม่อยากให้น้องสาวตัวเองหยุดเรียนหรือขาดเรียนคือก่อนหน้านี้ไปเรียนได้เพราะมีคุณแม่คอยดูแลแต่ภายหลังคุณแม่ไม่สบายพอแม่ไม่สบายก็ไม่มีใครเที่ยวไล่เที่ยวสื่อไปส่งไปดูแลตอนไปโรงเรียนน้องก็เลยหยุดเรียนต้องหยุดเรียนโดยปริยายตัวคุณสิทธิกรก็แยกกันอยู่กับน้องอะนะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่พอทราบข่าวว่าแม่ไม่สบายน้องไม่ได้ไปเรียนก็เลยเสียดายเสียดาย
3: เสียดายค่ะ
1: อยากให้น้องได้เรียนใช่ไหมคุณสิทธิกร
2: ใช่ครับผม
1: ตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนอะบอกอาจารย์สมบูรณ์เลย
2: พอดีว่าอย
1: ู่
2: ที
1: ่ไหนครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้น้องอยู่ที่ณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยครับ
1: อำ
2: เภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
3: ค่ะน้อยแต่ว่าไปเขตสมุทรสาครนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะเราจะทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์สมบูรณ์คะ
3: คือลักษณะของการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษเนี่ยค่ะอย่างกรณีที่เมื่อกี้คุณ
1: สิทธิกร
3: เล่าให้ฟังว่าน้องโป้ยเสียนเนี่ยคืออาจจะไม่มีภาษาในการพูดหรือว่าแต่ว่าไม่ได้หูหนวกเขาสามารถพูดได
1: ้
3: คือเขาสามารถพูดได้แต่เขาอาจจะยังไม่พูดแต่เขาได้ยินที่เราพูดฉันเขาจะสื่อสารกับคนอื่นด้วยท่าทางใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าของสูตรเลขาท่าทาง
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
3: จริงจริงจริงจริงตรงนี้ค่ะเราฟังจากที่เล่าเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับเราได้เห็นตัวเป็น
1: ๆต้องชวนมาพบกันสักครั้งหนึ่งดีไหมคะ
3: ดีไหมคะพี่อยากเจอตัวคือเร
1: ื่อง
3: การศึกษาเนี่ยค่ะในกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะ
1: คะ
3: ซึ่งดูแลเรื่องการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการทุกประเภทในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแบ่งผู้พิการเป็น9ประเภทซึ่งบัตรที่น้องได้มาค่ะที่น้องไปเสียนได้มามันเป็นประเภท6ใช่ไหม
1: คะ
3: 6นี่เขาขานว่าอะไรคะเขาเขียนว่าอะไรคะคุณสิทธิกรบกพร่องทางการเรียนรู้
1: ใช่ไหมคะ
2: ผมไม่ได้ดูละเอียดเลยครับมันมีเขามีที่โรงพยาบาลเขาติดมาก็ได้หลายประเภทอยู่ผมจำไม่ได้อะครับ
1: หลายประเภทเลยเหรอคะ
3: ก็มันมีอย่างเงี้ยค่ะคุณอนุมา
1: ค
3: ่ะเวลาเขาวิเคราะห์นะคะสมมุตินะคะเขาเห็นน้องโป้ยเซียนเข้ามาเนี่ยเขาพูดกับน้องโป้ยเซียนเนี่ยน้องโป้ยเซียนไม่พูดเขาเช็คเลยบกพร่องทางการสื่อสารนะคะเช็คแล้วก็คือหมายความว
2: ่
3: าเห็นลักษณะอะไรเนี่ยก็จะเช็คให้หมดพี่เนี่ยเคยเจอนะคะเด็กถูกเช็คมา4รายการวิจะพิการประเภทไหนกันแน่เนี่ยทำไมมากมายไก่กองขนาดนี
1: ้
3: แต่พอเราดูปั๊บไม่ใช่ค่ะเด็กคนนี้พิการประเภทเดียวแต่เขาพอไม่สื่อสารเขาก็เช็คไม่สื่อสารเรียกใหม่ฮันก็ใส่ไปหูหนวกไปเรียกว่า
1: ตามสภาพตามอาการเท่าที่เห็น
3: ที่เห็นซึ่งเขาไม่มีหลักเกณฑ์ว่าจริงๆเด็กไม่ควรถ้าฟังอย่างไม่เสียเนี่ยค่ะเด็กคนนี้จะพิการประเภทเดียวนะคะคุณจิตกรประเภทเดียว
2: เขาจำตามเขาครับผม
1: ค่ะ
2: คือเขามีพิเศษทางด้านการร้องเพลงบางทีเขาดูยูทูบมาเขาร้องเพลงคนเดียวได้แล้วเขาความจำเขาใครเดินหาเขาเนี่ยเขาจำชื่อได้เลยเขาจำชื่อแม่นมากเลยครับแล้วเขาก็ชอบเต้นเขาชอบเต้นชอบทำงานบ้านเขาจะมีชอบแบบว่ากวาดบ้านได
1: ้ก็ทำอะไรได้หลายอย่างนั้นแสดงว่าโดยความเหมาะสมเนี่ยเสนอว่าคุณสิทธิกรอาจจะต้องหาวิธีที่จะพาน้องเนี่ยมาที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้
3: ที่โรงไปหาก็ได
1: ้หูจริงหรือเปล่าพี่ลำบากไหมพี่สมบูรณ์
3: ฮะ
1: น้องสิทธิกร
2: ครับผม
3: เอาไหม
1: เดี๋ยวถ้าเกิด
3: โอ้ยขอบคุณมากไว้กับคุณอนุมาเนี่ยค่ะว่าอยู่ตรงไหนไงแล้วเดี๋ยวพี่จะไปดูให้แล้วก็ดีที่คุณสิทธิการเนี่ยเขาจะมีที่ให้เรียนสมมุติว่าคุณสุธิกรเป็นห่วงว่าแกเป็นเด็กผู้หญิง
2: ครับ
3: แล้วก็โตแล้วเป็นสาวแล้วจะไปอยู่กับใครเนี่ยให้เดินทางไปมา
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะตรงนั้นก็จะมีโรงเรียนประจำ
3: มันก็จะมีเรียนประจำค่ะที่จะให้ไปอยู
1: ่เยี่ยมเลย
3: ซึ่งเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาเป็นประเภทไหนเพราะสำนักบริหารงานสายพิเศษเนี่ยเขามีโรงเรียนสำหรับเด็กหูหนวกสำหรับเด็กปัญญาอ่อนสำหรับเด็กที่เป็น LD สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการการช่วยเหลือตัวเองร่างกายอะไรเงี้ยค่ะมีหลายชนิดแล้วก็มีพอสีทรเนี่ยค่ะดูแลเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่เป็นด้วยโอกาสพอรัตนาพรเนี่ยค่ะก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรงศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็น้องฉิมเนี่ยค่ะก็จะดูแลเรื่องโรงเรียนการศึกษาพิเศษนั้นตรงจุดนี้ค่ะเป็นที่พึ่งได้เลยค่ะคุณอรมาคะ
1: ได้ค่ะ
3: ถามเขาให้เขาลงไปดูให้ถ้าเขาอยู่สมุทรสาครมาอยู่ใกล้พี่ติวให้ก่อนก็ได้แล้วพี่ก็จะติดต่อกับศูนย์สมุทรสาครว่าศูนย์สมุทรสาครคุณเด็กคนนี้อยู่ในเขตพื้นที่คุณนะเด็กขาดโอกาสทางการศึกษานะเด็กยังอยู่ในวัยที่ต้องเรียนฉะนั้นเด็กมาหลุดตรงนี้ไม่ได้ค่ะเด็กหลุดเด็กตกการเรียนไม่ได้แต่ที่ตอนนี้เรามาเจอที่คุณคุยกันตอนนี้ค่ะมันเป็นภาคเรียนที่หนึ่งไปแล้วเนาะมันเรียนตั้งแต่พฤษภาไปถึงตุลาเราก็ต้องไปดูก่อนว่าณเวลานี้จะช่วยอย่างไรถ
1: ้
3: าไปเลยเนี่ยผลการเรียนมันจะเชื่อมไงฮะผลการเรียนมันจะเชื่อมที่เก่ากับที่ใหม่
1: งั้น
3: มันเข้ากันได้ไหมต่อได้ไหมนี่ค่ะ
1: ชัดเจนดีมากงั้นเดี๋ยวพวกขออนุญาตเอาชื่อเบอร์โทรศัพท์นะของคุณสิทธิกรให้กับอาจารย์สมบูรณ์หลังไมค์แล้วเดี๋ยววันนี้เราคุยกันคือวันพุธอาจารย์ขาสักอาทิตย์หน้าปุ๊กขอโทรถามข่าวคราวดีไหมฮะอาจารย
3: ์
1: ส
3: ัก
1: สัปดาห์หน้าเนาะค่ะเอาละคุณสิทธิกรงั้นพี่ปุ๊กขออนุญาตเอาเบอร์มือถือคุณสิทธิกรให้ท่านอาจารย์สมบูรณ์นะจะได้ช่วยน้องหนูได้โอ้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะนะขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์ที่มาช่วยนะแล้วก็ดีใจกับน้องสิทธิกรด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะนะฮะท่านอาจารย์สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรในมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อนในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะเรียกว่าทุกปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปัญหาอยู่ที่ไหนเราจะหาคนมาช่วยให้ได้นะคะไปที่สายของท่านนายอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะท่านนายอำเภอเกรียงไกรฝีปากเพราะค่ะเดี๋ยวท่านจะรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะฮะน้ำท่วมที่ท่าวังผาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าในหลายท่านก็เต็มไปด้วยความห่วงกังวลนะครับว่าโอ้โหสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนมีอะไรเพราะต้องบอกเลยคนไทยมีน้ำใจนะคุณผู้ฟังตอนนี้ตั้งท่าบริจาคแล้วนะฮะหลายท่านที่รู้จักกับปุ๊กนะฮะพอเห็นว่าปุ๊กทำงานนะฮะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำบากเนี่ยบอกมาเลยน้องปุ๊กเอายังปุ๊กถามเอาอะไรครับพี่จะบริจาคหรือยังเอาหรือยังพี่เตรียมไว้แล้วบอกโอ้โหได้เลยค่ะพี่นะฮะไม่มีปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดจุดไหนขาดแคลนอะไรนะคะต้องการความช่วยเหลืออะไรปุ๊กก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้และถ้าหากว่าใครช่วยอะไรได้นะฮะก็ติดต่อผ่านเลยค่ะผ่านมาที่รายการของเรานะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเดี๋ยวเราจะเป็นสะพานบุญนะเชื่อมต่อความช่วยเหลือระหว่างพี่ๆนะฮะที่ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะแล้วก็ยังมีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองตลอดจนดูแลคนอื่นได้ด้วยนะฮะแบ่งปันในสิ่งที่มีเบื้องต้นก็จะน่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเหลือกันได้นะฮะก็บริจาค กันได้แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะเราก็ติดตามสถานการณ์นะเดี๋ยวเตรียมในหลายๆมิติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เกิดเหตุนะฮะการคาดการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อนะฮะรวมถึงเรื่องของเส้นทางคมนาคมที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะอะไรที่จำเป็นอะไรที่สำคัญนะครับเราจะได้รายงานกันแน่นอนค่ะตอนนี้นะท่านในอำเภอท่าวังผาค่ะในอำเภอเกรียงไกรศรีปากเพราะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านในอำเภอเกรียงไกรค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะตอนนี้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะสถานการณ์ที่ท่าวังผาเป็นยังไงบ้างคะท่านนายอำเภอเกรียงไกรคะล่าสุด
4: เริ่มจากเช้าวันนี้แล้วกันนะครับก
1: ็
4: หกนาฬิกาโดยประมาณเนี่ยนะครับก็เหตุเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลโยมกับตำบลจอมพระนะครับก็คือในรอบ50-60 ปีจากการที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าไม่เคยเจ
1: อ
4: ซึ่งเราก็มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แต่เขาก็อาจจะเคยชินอยู่กับซึ่งมันไม่เคยเกิดเหตุก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับการได้รับความเสียหายในรอบ50-60 ปีเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
4: แต่สถานการณ์ตรงนั้นก็คือตอนนี้คลี่คลายแล้วครับหลังจากที่น้ำป่าไหลหลากพื้นที่รับผลกระทบก็คือพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งนะครับตอนนี้ก็ทางอบต.ไปดำเนินการเรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดแต
1: ่ไม่ถึงว่าน้ำลงไปหมดแล้วใช่ไหมฮะน้ำผ่านไปหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยมีความเสียหาย ชำรุดกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะท่านพังอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมาไวไปไวครับแต่ก็ทิ้งคนเสียหายไวค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็จุดโฟกัสของเราย้ายมาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักซึ่งในปี68เนี่ยก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากพายุวิภาค่อนข้างจะสาหัส
1: ค่ะ
4: นะครับแต่ปีนี้หน้าสถานการณ์ตอนนี้นะครับณเวลาประมาณ 16.30 นเนี่ยปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นตามลำดับก็คือน้ำจะไหลมาจากทางทิศเหนือก็คือทางทุ่งช้างเชียงกลางปัวซึ่งปัวก็ถือว่าปีนี้หนักสุด
1: ใช่
4: คร
1: ับ
4: แต่แล้วก็ตอนนี้น้ำถือว่าระดับเลยจุดวิกฤตนะครับจากที่เรามีจุดวัดเนี่ยขึ้นมาก็สูงกว่าระดับปกติในค่อนข้างจะเยอะครับก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่สองฝั่งนะครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่ะเขาประสบกับความเดือดร้อนยังไงต้องการความช่วยเหลือยังไงเรามีความช่วยเหลือเพียงพอไหมครับท่านคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพิ่มเติมคะ
4: ณเวลานี้นี่ก็อยู่ในความการช่วยเหลือของอบต.เป็นหลักนะครับซึ่งเราก็มีการประชุมซักซ้อมแล้วก็เรื่องของการมอบหมายภารกิจก็อยู่ในระดับที่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ครับ
1: ยังเอาอยู่ใช่ไหมฮะท่านไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินก็ของใช้ที่จำเป็นยังมีให้ใช้กันอยู่นะคะแล้วการสัญจรการเดินทางของพี่น้องเรายังพอไปไหนมาไหนได้ไหมครับ
4: ถ้าเรื่องการสัญจร
1: ถนน
4: หนทางก็ขาดไปหลายจุดเหมือนกันครับที่หนักสุดก็คือโยมจอมพระที่ผมนำเรียนในเบื้องต้น
1: ค่ะแล้วมีหน่วยงานลงไปซ่อมแซมหรือว่าต้องใช้วิธีไหนในการให้พี่น้องประชาชนออกมาสัญจรได้ปกติบ้างไหมฮะตอนนี
4: ้ณตอนนี้ก็คือพี่น้องประชาชนอาจจะต้องเดินทางอ้อมนิดหนึ่งไปใช้สายรอง
1: ะ
4: นะครับแต่ว่าเราก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือแขวงทางหลวงน่านนะครับดำเนินการครับซึ่งได้แจ้งไปแล้วครับ
1: แต่ในส่วนของผู้สูญหายหรือผู้บาดเจ็บอะไรต่างๆนี่ยังไม่ได้มีขนาดนั้นใช่ไหมครับท่านยังไม่มีรายงานเข้ามามากน้อยอย่างไรไหมคะ
4: ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับระหว่างที่เรามีการอพยพเคลื่อนย้ายคนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยนะก็อย่างเป็นคนแก่บ้างคนกลุ่มเปราะบางบ้างทีนี้คนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาก็พลาดตรงที่กระแสน้ำมันเชี่ยวนะครับมือหลุดจากเชือกนะครับซึ่งก็เสียชีวิตนะครับหนึ่งท่านครับ
1: ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกันเลยนะฮะเวลาเกิดอุทกภัยนะฮะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสูงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไปช่วยผู้ประสบภัยต่างๆนะฮะต่างต้องช่วยกันดูแลตรงนี้เอาละค่ะในเรื่องนี้นะฮะทางรายการเองต้องขอบคุณท่านนายอำเภอเกรียงไกรศรีปากเพราะนะฮะที่ให้รายละเอียดกับเราเราก็จะได้วางแผนกันต่อนะฮะว่าถ้าหากจะช่วยเหลือกันเนี่ยต้องช่วยอะไรช่วยจังหวัดไหนยังไงนะฮะบอกได้เลยนะฮะท่านนายอำเภอนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ ค่ะนี่คือรายงานจากท่าวังผาโดยท่านนายอำเภอเกรียงไกรนายอำเภอท่าวังผาเลยนะฮะเราพักกันสักครู่นะฮะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาช่วยเหลือกันต่อใน 92.5อาสาช่วยประชาชนค่ะ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: ต แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
14: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเกาะติดสถานการณ์นะคะในเรื่องของอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แม่น้ำน่านนะฮะล่าสุดค่ะตอนนี้นะฮะต้องไปสนทนากันเลยค่ะกับท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะท่านอธิบดีวิทยาแก้มีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านวิทยาคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมวิทยาแก้มมีครับอธิบดีกรมชลประทานครับ
0: ค่ะท่านอธิบดีครับตอนนี้นะฮะสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เราเฝ้าระวังกันแม่น้ำน่านนะคะทางกรมชลประทานของเรามีการสั่งการยังไงบ้างคะท่านวิทยาคะ
1: ก็ติดตามข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ24ชั่วโมงที่ปัวนะครับจังหวัดน่านซึ่งตกแทบครอบคลุมทั้งอำเภอด้วยซ้ำนะครับปริมาณความเข้มของฝนก็200กว่ามิลลิเมตรนะครับซึ่งลักษณะเป็นเรนบอมนะครับแล้วก็ปริมาณฝนดังกล่าวนะครับก็ไหลลงสู่ในส่วนของลำน้ำยาวนะครับพอลำน้ำยาวซึ่งลำน้ำเป็นลำน้ำสาขาที่จะลงแม่น้ำน่านนะครับตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำดังกล่าวก็ได้ลงสู่แม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ส่งผลให้ระดับแม่น้ำน่านเริ่มยกตัวสูงขึ้นนะครับจุดที่เราเฝ้าระวังและติดตามแล้วก็มีการforecastเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะโดยเฉพาะ2พื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่เราติดตามอย่างเข้ม
0: ใกล้ชิด
1: เข้มหวดนะใกล้ชิดเลยนะครับก็คือที่ N1 ที่ตัวอำเภอเมืองหน้าเลยนะครับตอนนี้แล้วก็จุดที่2ก็คือตัวที่อำเภอเวียงสานะครับตัวที่อำเภอเมืองน่านนะครับเราก็คาดการว่าจะส่งผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของลำน้ำฝั่งที่เป็นภูเวียงนะภูเพียงนะครับฝั่งอำเภอภูเพียงเนี่ยซึ่งระดับตลิ่งจะอยู่ที่ประมาณบวก8นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งเทศบาลเมืองน่านจะอยู่ที่ประมาณบวก 8.5 นะครับระดับน้ำน่าจะพีคสุดอยู่ที่ประมาณ8เมตรกว่านะครับอาจจะทะล้นทะลักเข้าในส่วนของอำเภอภูเพียงฝั่งขวาบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ครับที่เราเฝ้าติดตามอยู่นะครับตอนนี้เราก็ได้ประสานงานแจ้งเตือนในส่วนของทางจังหวัดติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสู้เรื่องคันขั้นน้ำนะครับและจุดที่สองก็ที่อำเภอเวียงสานะครับเวียงสาเนี่ยปริมาณมวลน้ำก้อนดังกล่าวน่าจะไหลไปที่เวียงสานะครับและอาจจะส่งผลให้ที่เวียงสาก็ล้นตลิ่งได้บางพื้นที่เหมือนกันครับนี่คือสิ่งสถานการณ์ที่เราเฝ้าติดตามและจะพยายามพอแค่และแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่ที่จะได้ให้ลดผลกระทบน้อยที่สุดครับครับท่านครับ
0: ค่ะถ้าฟังที่ท่านวิทยาเล่ามานะฮะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะที่เขามีญาติอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยท่านแนะนำยังไงดีครับท่านวิทยาคะ
1: ตอนนี้ก็ติดตามข้อมูลนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเพราะว่าจังหวัดเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อจะได้ไม่มีประเด็นเรื่องการที่จะได้เป็นข้อเท็จจริงสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ส่วนกรมชลประทานเราก็ให้ข้อมูลทางจังหวัดเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนและก็ระบบแจ้งเตือนของจังหวัดก็เข้าถึงกลุ่มชุมชนนะครับตอนนี้ก็ชุมชนก็ตื่นตัวนะครับว่าจะเกิดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับจะยกของได้ยังไงตอนนี้ครับทางจังหวัดก็ได้ประสานได้ติดตามให้ข้อมูลกับประชาชนอยู่ครับขอให้ประชาชนยึดทางเทศบาลและจังหวัดเป็นหลักครับมันจะได้ไม่
0: เป็นหนึ่งเดียว
1: หนึ่งเดียวถูกต้องครับ
0: ขณะเดียวกันนะฮะทุกหน่วยงานอย่างกรมชลประทานเองนะฮะเรามีข้อมูลสนับสนุนนะไปยังจังหวัดอยู่แล้วนะแต่ในพื้นที่นะกรมชลประทานเองโอ้โหตอนนี้เปิดวอลลุ่มกันภายในเลยใช่ไหมฮะท่านวิทยาคะ
1: ถูกต้องครับตอนนี้ก็คือเรามีในส่วนของศูนย์ประชาการที่ดูข้อมูลในระบบส่วนกลางอยู่ที่เราเรียกว่าสวอกนะครับที่จะติดตามข้อมูลและฟอร์แคสต์ข้างหน้าจากระบบปฏิบัติการของเราแล้วก็ส่วนที่2ก็คือระบบติดตามในพื้นที่นะครับพอ2ส่วนนี้ประมวลผลแล้วก็พยายามส่งข้อมูลให้ทางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คาดการให้แม่นยำที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไม่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็ถ้ามีกระทบจริงๆก็สามารถที่จะลดปัญหาลดความเสียหายได้ครับ
0: ค่ะในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอะนะฮะเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนะในทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไม่ให้เกิดความวิตกกังวลหรือว่า เล่าลือกันไปในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะฮะฉะนั้นต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านวิทยาแก้วมีนะที่ได้มาให้ข้อมูลในฝั่งของกรมชลประทานเราด้วยตัวเองเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะท่านวิทยาค่ะ
1: ขอบคุณท่านครับขอบคุณครับมีอะไรยินดีนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังครับเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวงไหนกรมไหนก็ตามนะเวลาที่พี่น้องมีปัญหานะฮะเราก็พร้อมที่จะระดมความช่วยเหลือนะฮะใครช่วยตรงไหนได้ต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็ทางท่านอธิบดีกรมชลประทานก็ว่าไปแล้วนะความจริงเรามีหลายหน่วยงานนะคุณผู้ฟังที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างตอนนี้ที่ชมรายการอยู่นะฮะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีท่านสุภานะฮะถึงแม้ว่าในพื้นที่เพชรบุรีไม่มีปัญหานะฮะท่านเองก็ส่งกำลังใจนะฮะกับพี่น้องที่ประสบนะฮะปัญหาภัยพิบัติกันในครั้งนี้อยู่นะคะคราวนี้เราไปดูในเรื่องของการคมนาคมกันบ้างนะฮะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านนายอำเภอนะฮะที่ท่าวังผาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าการเดินทางก็มีปัญหาบ้างเหมือนกันนะฮะเพราะน้ำมาแรงมาแรงไปเร็วก็เสียหายด้วยนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีโต้งนะฮะพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์ครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะเรียนถามนะท่านโต้งว่าตอนนี้ทางคมนาคมเราสั่งการในพื้นที่น่านยังไงบ้างแล้วครับท่านครับฉุกเฉินเนี่ยค่ะ
2: เราก็ได้ติดตามสถานการณ์นะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับโดยก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรายงานนะครับสภาพผิวจราจรนะครับที่เรากำกับดูแลอยู
0: ่
2: นะครับแล้วก็ติดต่อกับหน่วยงานราชการในส่วนอื่นๆนะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของหน่วยราชการทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดน่านเนี่ยเรายังคงใช้การได้ปกตินะครับแต่ในส่วนที่กรณีที่น้ำป่านะครับหลายหลากเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนี่ยเป็นประจำนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เราได้พบเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมีถนนอยู่ทั้งหมดเนี่ยจากที่ทางหลวงของทางน่านนะครับแล้วก็ทางหลวงของพะเยาได้รายงานมาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งสิ้นเนี่ย9สายทางนะครับที่จะมีลักษณะที่มีน้ำท่วมนะครับ2สายทางที่อยู่ในช่วงจังหวัดพะเยาเนี่ยยังสามารถเดินทางได้อยู่แต่ประชาชนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับรถเล็กก็ยังสามารถเดินทางผ่านได้ส่วนในส่วนของ7แห่งนะครับที่รถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ที่น่านนะครับที่อำเภอปัวเป็นหลักนะครับอำเภอปัวเป็นหลักแล้วก็จะมีอยู่ที่อำเภอท่าวัฒนานะครับอำเภอภูเดี๋ยวนะครับ
0: ค่ะ
2: อ่านไม่ชัดภูพี่ภูเทียง
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: ที
0: ่
2: ที ่ภูเพียงที่ไม่สามารถผ่านทางได้นะครับโดยได้รับรายงานว่าจะมีถนนที่สะพานขาดคอสะพานชำรุดเนี่ยนะครับก็คือเส้นทร1256นะครับสะพานบ้านมอนนะครับตำบลวรนครอำเภอปัวนะครับทร1371สะพานบ้านฝ่ายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวทร1371สะพานบ้านปาดตำบลวรนครอำเภอปัวนะครับทร1170นะครับสะพานศพบัวนะครับตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งสะพานตรงเนี้ยขาดไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังติดต่อศูนย์สะพานพิจิตรนะครับศูนย์สะพานพิจิตรเนี่ยให้เร่งดำเนินการทำสะพานแบรี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขนย้ายนะครับวัสดุอุปกรณ์ไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของรัฐบาลนะครับตอนนี้ท่านรองยศนันท์นะครับท่านรัฐมนตรีสุริย
0: ะ
2: ท่านรัฐมนตรีเจเสก
0: ค่ะ
2: นะครับที่ดูแลเรื่องปอพ
0: อ
2: ก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ขอรับสนับสนุนการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือท้องแบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ็ตสกีนะครับเข้าสู่พื้นที่ก็กำลังเร่งดำเนินการกันอยู
0: ่
2: นะครับในส่วนของถนนของทางหลวงชนบทนะครับก็จะมีอยู่หลายเส้นนะครับที่มีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่ว่ารถเล็กสามารถผ่านได้แต่รถใหญ่เนี่ยผ่านไม่ได
0: ้
2: นะครับอย่างเช่น นน3026นะครับอันนี้คือถนนทางหลวงชนบทที่จังหวัดน่านนะครับแยกทางนน3026แยกทางหลวงหมายเลข101
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับบ้านน้ำฮาวอำเภอปัวนะครับรถเล็กผ่านได
0: ้
2: นะครับนน4020นะครับบ้านห้วยสอนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับปิดถนนเนี่ยปิดเป็น1ช่องทางนะครับเนื่องจากมีดินสไลด์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นน4002นะครับแยกทางหลวง1091
0: ค่ะ
2: บ้านห้วยเรียบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับดินสไลด์ถนนทรุดตัวรถเล็กเนี่ยนะสามารถผ่านได้นะครับแต่รถใหญ่ผ่านไม่ได้แล้วนะครับนน3019
0: ค่ะ
2: นะครับแยกทางหลวง101บ้านมงคลเจริญสุขอำเภอภูเพียงนะครับจังหวัดน่านนะครับน้ำท่วมลึก1เมตรรถเล็กผ่านได้รถใหญ่ผ่านไม่ได
0: ้
2: นะครับแล้วก็ยังมีจริงๆเนี่ยมันมีถนนอีกหลายเส้นนะครับซึ่งผิวจราจรเนี่ยค่อนข้างลื่นนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนไปทางประชาชนด้วยนะครับว่าขอให้เดินทางเนี่ยด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งคือเป็นทางขึ้นเขาก็มีนะครับเป็นทางโค้งก็มีนะครับแล้วก็ผิวจราจรค่อนข้างลื่นนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดได้ครับ
0: ค่ะนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขออนุญาตแอบถามอีกนิดนึงนะถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านอนุทินจะอยู่ระหว่างเดินทางไปออสเตรเลียก็ตามแต่ท่านมีสั่งการพิเศษอะไรมาไหมครับท่านรัฐมนตรีโต้งคะ
2: ท่านก็มีท่านสั่งการมานะครับให้คือเนื่องจากว่าในส่วนของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นท่านรองนายกยศนันนะครับที่จะกำกับดูแลในเรื่องของภัยพิบัตินะครับในเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนี่ยท่านก็ได้สั่งการว่าให้ทุกคนเนี่ยเร่งลงพื้นที่แล้วก็ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับท่านเจเศรษฐ์ที่ดูแลเรื่องปภโดยตรงที่ดูแลเรื่องผลกระทบกับประชาชนโดยตรงนะครับก็ได้ดำเนินการลงพื้นที่ไปแล้วนะครับในส่วนของคมนาคมก็จะเป็นท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับที่ดูแลในส่วนของภาคเหนือเราก็ได้มีการติดตามนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถึงสถานการณ์ต่างๆอย่างที่ผมได้เรียนไปให้ทราบนะครับว่าเราได้มีการรายงานสภาพการผิวจราจรแล้วก็การแก้ปัญหาในทางในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในระยะสั้นนี้ไปก่อนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับประชาชนที่ท่านติดตามรายการอยู่เนี่ยท่านสามารถติดตามสถานการณ์นะครับในส่วนของถนนหลวงนะครับทางหลวงเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่เพจนะครับ hdms นะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: .doh.go.th นะครับ
0: ค่ะ
2: ทวนอีกครั้งนะครับ h นะครับ h ช่องกงนะครับ
0: ค่ะ
2: d doc นะครับ m man นะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ s สิงคโปร
0: ์ค่ะ hdms ค่ะ
2: hdms นะครับ doh.go.th ครับ
0: โอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะย้ำให้นะฮะยังไงต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์มากๆเลยนะที่มาบอกเล่านะฮะถึงการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมตลอดจนข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะ
2: ครับยินดีครับพี่ทุกคร
0: ับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจากท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์นะฮะไปที่คุณพินิจณน่านค่ะก็เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่นะฮะสมาคมกู้ภัยกู้ชีพกู้ภัยน่านนะฮะอยู่ในรายการกับเราอยู่ในสายนะคุณพินิจคะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะถามในส่วนของทางพี่พินิจนะฮะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเป็นยังไงบ้างต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างไหมฮะในส่วนชาวบ้านเราก่อนเลยอะค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็มีหน่วยกู้ภัยในพื้นที่แล้วก็ของต่างจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือครับก็สามารถที่เอาเรือเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีหน่วยงานอปตในพื้นที่ก็ทำอาหารมาให้ชาวบ้านครับ
0: ค่ะอาหารการกินยังมีส่งเสบียงกันข้าวของเครื่องใช้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
3: ครับครับไม่มีปัญหาครับ
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วนะคุณผู้ฟังเราก็เป็นห่วงนะฮะความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆคราวนี้ในแง่ของความปลอดภัยนะฮะทางพี่น้องประชาชนเขาต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างไหมครับพี่พินิจ
3: ครับพอดีช่วงเช้าเนี่ยคือจะมีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องการคืออพยพครับในทีนี้ก็คือกำลังพล
0: พอไหมครับ
3: กำลังพลคือผมได้รับแจ้งจาก รองนายกเทศบาลปัวเมื่อตอนประมาณทักตีห้าครับเพราะว่ามีน้ำเข้ามา
0: ค่ะ
3: ขอความช่วยเหลือ
0: เราก็ระดมเลย
3: ใช่ใช่ครับถูกครับผมก็ระดมกำลังกับตอนนี้ก็ได้รับการประสานฮะจากสมุทรปราการจากนครสวรรค์จากเชียงใหม่ครับจากแพร่จากลำปางแม่ฮ่องสอนฮะกำลังเข้ามาในพื้นที่ครับ
0: ปุ๊กบอกตามตรงเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่อยากจะบอกเลยว่าขนลุกเลยนะฮะคือขอชื่นชมนะฮะการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่เรามั่นใจอยู่แล้วนะฮะเพราะโดยบทบาทหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขแต่อีกหนึ่งหน่วยงานที่รวดเร็วทันใจระดมกันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาเต็มเลยนะฮะก็คือกลุ่มพี่น้องกู้ชีพกู้ภัยนะฮะเราส่งข่าวกันแล้วก็มีความพร้อมสูงมากนะพี่พินิจถามหน่อยโดยส่วนมากเวลาส่งข่าวกันปึ๊บเข้าพื้นที่นี่ไม่ข้ามคืนเลยใช่ไหมฮะโดยประสิทธิภาพของพวกเรานี่เร็วได้ขนาดไหนครับพี่พินิจคร
3: ับ ก็คือถ้าหากอยู่พื้นที่ใกล้ๆฮะไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงครับมาถึงครับมีทั้งพิษณุโลกอุตรดิตถ์ครับที่เข้ามาถึง
0: นี่คุณผู้ฟัง
3: ตอนนี้ก็รับแจ้งเมื่อสักครึ่งชั่วโมงครับของสมุทรปราการกำลังออกเดินทางจากสมุทรปราการมาครับแล้วก็ของนครสวรรค์ก็ออกจากนครสวรรค์มาครับ
0: คุณผู้ฟัง
3: ด้วยครับโดยใช้ระบบPOC ครับเป็นระบบระบบสื่อสารที่เป็นกลุ่มของ
0: วิทยุพวกเราคนกู้ชีพกู้ภัยอ่ะเนาะ
3: ถูกครับใช่ครับพูดประสานงานปุ๊บอ่ะคือทุกคนได้ยินฮะครับได้ยินกันหมดฮะอยู่ในกลุ่มหลังจากนั้นมาทุกคนเขาประเมินแล้วก็ประสานงานมาที่ศูนย์นิรภัยของกรมป้องกันว่าต้องการจะเดินทางมาก็รายงานมาจำนวนกี่คนกี่ท่าน
0: เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาบ้างใช่ไหมฮะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะคือต้องบอกเลยว่าวิทยุสื่อสารของพวกพี่ๆกู้ภัยกู้ชีพเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับสัญญาณเน็ตกระแสไฟฟ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่วินิจเรามีวิธีการสื่อสาร
3: ใช้คือใช้อยู่สองระบบครับใช้แบบสายจริงครับเป็นระบบ POC ครับแล้วก็เป็นระบบวิทยุสื่อสารในระบบ VHF ครับที่
0: เขามี2แบบ
3: ใช่ใช่ครับถูกครับ
0: ป้องกันเอาไว้นะครับแบบหนึ่งมีปัญหาปุ๊บแบบสองเข้าต่อเลยเพราะว่าเรื่องของการช่วยชีวิตคนนะคุณผู้ฟังมันขาดการติดต่อไม่ได้เลยใช่ไหมฮะพี่พินิจนะฮะไม่งั้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันเราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นี่กู้ภัยกู้ชีพเขาก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ไว้ได้นะฮะคราวนี้ในส่วนของภาคพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะทางพี่พินิจมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างไหมฮะเพราะว่าประชาชนทั่วไปเขาก็เป็นห่วงกันอยู่นะฮะว่าเราจะช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยจะให้เราทำอะไรไหมเนี่ยพี่พินิจแนะนำหน่อย
3: ครับหนึ่งครับตอนนี้คือก่อนที่จะเกิดภัยทางจังหวัดฮะได้ประกาศแจ้งเตือนกรมอุตุประกาศแจ้งเตือนก็คือชาวบ้านก็เตรียมพร้อมครับแต่มันมาแบบเวลา
0: เร็วมาก
3: ใช่ถูกครับใช่ใช่ครับถูกครับ
0: ก็เอาเป็นว่าในส่วนนี้นะเราเองเป็นกำลังใจให้กับทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยทุกจังหวัดเลยนะฮะที่ไปถึงที่ด้วยแล้วก็กำลังออกเดินทางขนาดสมุทรปราการก็ขึ้นน่านเลยนะฮะใกล้ๆแค่ไหนก็ไปกันนะคะต้องการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมนึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะพี่พินิจ
3: คร
0: ับ
3: ผมคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่พินิจขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะหน้าที่ของเรานะภาคประชาชนคือให้การสนับสนุนนะครับผมบอกเลยให้การสนับสนุนถ้าหน่วยงานไหนขาดเหลืออะไรนะเรากองหลังต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะกองหลังพร้อมสนับสนุนนะฮะขาดอะไรขอให้บอกเดี๋ยวเราจะบอกต่อๆกันไปเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเยอะมากนะฮะวันนี้ปุ๊กมีโอกาสไปทำงานแถวห้างมัมคลองพระราม1นะฮะก็เจอแฟนรายการนะฮะบอกฟังรายการประจำทุกวันเลยฟังมานานแล้วด้วยนะฮะพี่เขาก็ดีใจนะที่เจอปุ๊กแต่ปุ๊กก็ดีใจมากกว่าที่เจอพี่เขาเจอแฟนรายการนะฮะพี่เขาอยู่ในส่วนของอาสาสมัครคุมประพฤตินะคะของกรมคุมประพฤติมาช่วยจัดกิจกรรมประกวดทำอาหารกันนะฮะก็เลยได้เจอกันแล้วปุ๊กก็บอกเลยนะฮะว่าไปเจอกันที่ไหนอย่างไรสำหรับแฟนรายการพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะฮะเจอกันที่ไหนก็แจ้งตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะตอนนี้ทราบข้อมูลมาว่าทางท่านมท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะท่านก็ได้สั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคส่งน้ำดื่มสะอาดไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วนะฮะให้เตรียมฟื้นฟูระบบ เกี่ยวกับประปาให้กับชาวบ้านทันทีหลังจากน้ำลดนะฮะแล้วก็มีการย้ำด้วยค่ะว่าประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้เอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการเราอยู่นะฮะพี่สมพรพิมพ์แชทมาทาง Facebook บอกว่าตอนนี้ที่อ่างทองฝนตกนะฮะตรงไหนฝนตกยังไงส่งข่าวมาได้เลยนะฮะจังหวัดไหนก็ตามแต่อีสานเหนือก็ยังรักและห่วงใยกันอยู่นะฮะทุกๆพื้นที่ค่ะเราจะเชื่อมโยงข้อมูลนะฮะกับทุกหน่วยงานภาคราชการหรือแม้แต่นี่แหละครับภาคอาสาสมัครบริการสังคมนะจิตสำนึกมีอยู่ในคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ภาคส่วนไหนเราพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเราจะมาช่วยเหลือกันต่อใน 92.5 อาสาช่วยประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

วันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรสัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
10: นายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพู

0: โดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
2: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวาดกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่19 สิงหาคม 2569ครับวันนี้นะครับแน่นอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่กำลังติดตามรายการอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าก่อติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ครับวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz นะครับหลายพื้นที่ครับที่ตอนนี้ครับมีการส่งข้อความมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับในภาคส่วนของทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านในหลายๆพื้นที่เดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปในแต่ละจุดรวมถึงการช่วยเหลือนะครับของทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆในทุกภาคส่วนคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมกันติดตามนะครับวันนี้ได้ทุกแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุบอกไปแล้วทางเพจ Facebook ครับตอนนี้ใครที่กำลังอยู่ในเพจ Facebook ก็สามารถส่งกำลังใจนะครับในผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแฟนเพจของเรานะครับคุณจริยาครับบอกว่าคุณบอลครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวอยู่บอกน้ำมาแรงแล้วก็น้ำมาเร็วมากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับในหลายพื้นที่เลยทั้งพะเยาด้วยนะครับแล้วก็อุตรดิตถ์ด้วยก็ยังคงมีการส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นครับวันนี้ทุกพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปนะครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เนี่ยมีข้อสั่งการมาจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ออสเตรเลียครับท่านก็สั่งการด่วนรับทราบเรื่องของปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งทุกหน่วยงานล่าสุดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านย้ำครับบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในศูนย์พักพิงและก็เยียวยาตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับโดยข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับได้มีการเปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับบอกได้รับรายงานแล้วเรียบร้อยจากทางด้านของกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการด่วนครับทุกส่วนราชการนะครับทุกสภากำลังระดมกันครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสำหรับภาคเหนือก็ได้มอบหมายให้นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ซึ่งท่านกำกับดูแลลงพื้นที่ทันทีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เชนก็ลงพื้นที่แล้วณห้วงเวลาของวันนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดน่านก็ได้มีการประกาศครับเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมนะครับเรื่องราวของการเบิกจ่ายความช่วยเหลือในทุกสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องครับที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบครับย้ำดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงในส่วนของคนที่ติดค้างอยู่นะครับทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงพื้นที่ถนนครับในหลายพื้นที่ก็มีถนนที่ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลยังย้ำด้วยครับเรื่องของการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่องกัน3วันก็จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครับทั้งในส่วนของเงินเยียวยารายครอบครัว แล้วก็งบประมาณการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะส่งนะครับทั้งข้อความส่งทั้งกำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งด้านของปภ.ครับระดมเรื่องของทั้งเจ็ตสกีทั้งเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับซึ่งต้องบอกว่ามีการประกาศเตือนทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตือนว่ามวลน้ำนะครับจะถึงอำเภอเมืองในวันพรุ่งนี้20สิงหาคมดังนั้นครับตอนนี้ใครที่ฟังรายการอยู่ก็สั่งเตรียมพร้อมนะครับแบบสูงสุดทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับจากกรณีทั้งน้ำป่านะครับแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือครับกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปลัดอำเภอปัวนะครับผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ครับโดยกำชับครับบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็บริหารการรับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจุดไหนที่ยังมีพี่น้องประชาชนยังคงติดอยู่ยังคงไม่สามารถที่จะช่วยออกมาได้ก็ต้องบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ขอให้ติดตามนะครับผ่านทางช่องทางของทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่ได้มีการประกาศเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับก็ได้มีการสั่งการด่วนด้วยให้กรมปภแล้วก็หน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีนะครับเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนเลยครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มครับให้นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 นะครับไปประจำสแตนบายครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็นอกจากนี้ครับสั่งการต่อประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะรวมถึงเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถที่ผลิตน้ำดื่มนะครับเรื่องของโรงครัวเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลหากจังหวัดน่านต้องการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งประสานมาได้นะครับโดยให้กรมปภ.นะครับติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงทั้งนี้ครับตอนนี้ห่วงเวลานี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของพื้นที่จังหวัดน่านฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการนะครับทางจังหวัดน่านนำความห่วงใยและก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศทำให้นะครับประชาชนในศูนย์พักพิงตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่นะครับดูแลทั้งในส่วนของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนแล้วก็มีการกำชับด้วยคุณผู้ฟังทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินสถานการณ์ครับหากคาดว่าน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นในจุดไหนต้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งอพยพครับออกจากบ้านเรือนโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านนายกรัฐมนตรีคือห้ามมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้นี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับเรื่องของชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนายบรรจงขุนเพชรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านล่าสุดก็ได้มีการรายงานสถานการณ์อัปเดตมานะครับบอกว่าสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวนะครับอำเภอแม่จริมแล้วก็ยังมีที่สันติสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตามภาพข่าวจะเห็นเลยที่อำเภอปัวน้ำป่ามาแบบที่เรียกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ไหลมารถเป็นคันๆเลยที่คุณผู้ชมเห็นภาพตามสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในภาพข่าวต่างๆด้วยต้องบอกว่าอำเภอปัวครับตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลศิลาแรงตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรบางส่วนนะครับมีตำบลแยงแล้วก็ยังมีตำบลอวนนะครับตำบลสถานรวมเนี่ยคือ9ตำบลครับ35หมู่บ้าน 8,000 ครอบครัวครับคุณผู้ฟังที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับดังนั้นครับประชาชนกว่า 16,000 คนครับที่เดือดร้อนตอนนี้ต้องย้ำเลยนะครับว่าทั้งถนนขาดเนี่ย5เส้นทางครับมีศูนย์อพยพเบื้องต้นแล้วตอนนี้10จุดด้วยกันนะครับที่หอประชุมอำเภอปัวนะครับที่โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเหมือนนะครับแล้วก็มีที่ทต.ศิลาแรงนะครับมีโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร6แล้วก็มีอบต.วรนครนะครับมีอีกจุดหนึ่งคือโรงเรียนบ้านเสี้ยวนะครับที่อยู่ที่จุดนั้นนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับมีอบต.อยู่ที่ชัยวัฒธนานะครับที่ว่าการอบต.ภูคาโรงเรียนมัธยมเมืองแงงครับแล้วก็มีศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเมืองซึ่งในขณะนี้ครับต้องย้ำเลยว่าก็ยังมีหน่วยทหารนะครับแล้วก็หน่วยปภ.กองร้อยอส.จังหวัดน่านที่1มีมูลนิธินะครับสว่างมูลนิธิเพชรเกษมก็ตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังคุณผู้ฟังในการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับบางส่วนนะครับที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านด้วยเพราะว่าฝนนะครับก็สามารถที่จะตอนนี้นะครับในหลายพื้นที่เลยเนี่ยก็ดำเนินการนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้หน่วยทหารครับระดมพื้นที่นะฮะเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่บ้านร้องมีกำลังพลประมาณ70ถึง80นายคาดว่าจะอพยพประชาชนออกได้นะครับประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงครับในวันพรุ่งนี้ครับน้ำเนี่ยนะฮะมวลน้ำก็จะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและก็เข้าสู่อำเภอเมืองน่านด้วยส่วนในวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งคือ21สิงหาคมนะฮะน้ำก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสานะครับโดยในห่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เราก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านล่าสุดครับมีการอัปเดตมาในห่วงเวลานี้สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังได้ส่งนะฮะกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรือเจ็ตสกีเนี่ย8ลำครับโดยมีคุณเปิ้ลนาคอนนะครับก็เป็นผู้บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะลงไปในพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับมีภาพข่าวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วน้ำเนี่ยจากภาพข่าวคุณผู้ฟังครับก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำแรงมากนะครับน้ำป่านี่แรงมากเลยตอนนี้สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยตอนนี้ถึงแล้วนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับก็ส่งทั้งนักกีฬาเจ็ตสกีนะครับเรือเจ็ตสกีแล้วก็มีคุณเปิ้ลนาคอนด้วยนะครับก็เป็นผู้บัญชาการในส่วนของการลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้อาวุโสคนสูงอายุนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่บางทีแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องนำเรียนว่ากระแสน้ำเชี่ยวมากครับแล้วภาพข่าวก็จะเห็นเลยว่าน้ำค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือกันในทุกสรรพกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดเรื่องราวนี้ครับตลอดทั้งวันตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียสั่งการนะครับจากทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือนะครับของทุกๆหน่วยงานทุกๆสรรพกำลังครับในการติดตามเรื่องนี้คุณสุจินดาครับส่งใจไปให้กับพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนอยู่ที่จังหวัดน่านด้วยมาดูข้อความนะครับตอนนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ก็1กำลังใจครับในการส่งมาเพราะว่าบางคนติดตามภาพข่าวทั้งในสื่อออนไลน์นะครับทั้งในสื่อของNBT ด้วยนะครับก็ติดตามกันแล้วก็ติดตามแบบต่อเนื่องข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่คุณพิสมัยครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านให้ปลอดภัยน้ำแรงจริงๆครับที่ราชบุรีก็บอกฝนตกหายแล้วด้วยนะครับตอนนี้จากคุณเจริญชัยครับบอกว่าจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฝนตกทั้งคืนจนตอนนี้นะครับก็ ็ไม่หนักแต่ตกยาวเลยทีเดียวนะครับคุณรัชนาส่งกำลังใจมาบอกว่าเดี๋ยวจับมือกันเพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับนี่คือกำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่คุณสมพรมโนรัตน์ด้วยนะครับบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้สถานการณ์นะครับฝนตกน้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วแล้วก็พี่น้องคนจังหวัดน่านทุกคนปลอดภัยนี่นะฮะเอาคุณผู้ฟังใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ทั้งการกดถูกใจทั้งการแชร์และก็ที่สำคัญคือการส่งข้อความให้กำลังใจมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะผ่านวิกฤตเรื่องราวของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับมาดูอีกภารกิจนึงครับอย่างที่นำเรียนกันว่าท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวล่าสุดนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ได้มีข้อสั่งการตอนนี้ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ถึงที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพข่าวทั้งในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับล่าสุดนะครับช่วงบ่ายของวันนี้ท่านถึงที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยหลังท่านเสร็จภารกิจที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับโดยก็ต้องบอกว่าได้รับสายตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งการจากออสเตรเลียนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านเร่งประสานทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในขณะเดียวกันครับก็ได้มีการกำชับนะครับให้ครอบคลุมแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการนะครับทั้งในส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประกอบด้วยการประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับในส่วนของการเร่งดูแลครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยขณะเดียวกันประสานพม.พม.สำคัญนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะมีกลุ่มเปราะบางนะครับมีผู้ป่วยแล้วก็มีผู้สูงอายุนะครับที่บางทีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งอพยพนะฮะหรือว่านำตัวไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามวลน้ำมหาศาลครับแล้วก็เป็นน้ำป่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำนะครับในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เตรียมนำผู้ที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเข้าไปพักพิงครับคุณผู้ฟังในศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ทางด้านของกระทรวงอว.ครับก็ประสานกับทางด้านของสถานศึกษาในสังกัดเตรียมกำลังคนทรัพยากรแล้วก็เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์จำเป็นต้องอพยพประชาชนด้วยพร้อมกันนี้ครับประสานต่อไปยังกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรสำหรับการขนย้ายสิ่งกีดขวางบริเวณสะพานหลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทางขาดใช่ไหมฮะเนื่องจากฝนมาทั้งคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีน้ำป่าด้วยนะครับเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งซ่อมแซมถนนนะครับในหลายพื้นที่ที่ทั้งถนนขาดด้วยสะพานขาดด้วยนะครับหน้าที่ของกรมชลประทานก็ตอนนี้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญคือเรื่องของการเดินทางการสัญจรเพราะว่าต้องมีการลำเลียงผู้ป่วยนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องเส้นทางก็จะลำบากด้วยตอนนี้ก็ประสานในส่วนของการซ่อมแซมเส้นทางอยู่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ย้ำด้วยว่าให้กำลังใจนะครับพี่น้องที่เรียกว่าประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยยืนยันครับว่าตอนนี้เร่งนะครับร่วมไม้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ดูแลครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญคือในทุกภาคส่วนก็จะจับมือกันครับในการฝ่าวิกฤตเรื่องของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับข้อความจากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ส่งเข้ามาบอกว่าขอให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายโดยเร็วนะครับบอกขอให้ฝนหยุดตกโดยเร็วด้วยเข้าไปดูในเพจของสวท.ครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แบบต่อเนื่อง เนื่องแล้วก็แบบเรียลไทม์ทั้งในส่วนของศูนย์อพยพครับตอนนี้นะครับนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนกรณีที่มีเหตุการณ์นะครับก็จะมีอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแบ่งออกเป็น7จุดด้วยกันนะครับศูนย์อพยพเนี่ยจุดแรกครับอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวนะครับจุดที่2ครับอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรนะครับอบต.ศิลาเพชรนะครับท่านก็สามารถที่จะไปอยู่ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอาหารน้ำดื่มที่สะอาดนะครับไว้รองรับพี่น้องประชาชนอยู่อีกจุดนึงครับก็อยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวนะครับแล้วก็วัดป่าเหมื่อดนะครับอยู่ที่บริเวณ3แยกนะครับทางเข้าบ้านดอนชัยจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์อพยพอีกจุดนึงที่สำคัญแล้วก็สามารถที่จะนำพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ไปอยู่ได้เช่นเดียวกันและอีกจุดนึงครับเป็นศูนย์อพยพที่ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนครับอบต.วรนครนะครับมีที่โรงเรียนจอมแจ้งนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเซี่ยวนะครับอยู่ที่อบต.ชัยวัฒนาด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังไปเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่เพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโพสต์เอาไว้นะครับเป็นศูนย์อพยพน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย707จุดด้วยกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ลงเอาไว้ในพิกัดนะครับอย่างชัดเจนเลยเพื่อที่จะหาข้อมูลได้แล้วก็ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ท่านจะอพยพไปนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอาหารมีน้ำดื่มสะอาดมีห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่มาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับซึ่งต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับทั้งในส่วนของทหารพลาน32เร่งช่วยเหลือประชาชนครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับจะเห็นเลยว่าโอ้โหกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ลงเอาไว้เป็นภาพของพี่ทหารพลานนี่แหละนะครับก็เรียกว่าลูกเล็กเด็กแดงอยู่บนหลังนะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับทหารพลานก็ไปช่วยครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับผู้บังคับการกรมทหารพลานที่32ครับสั่งการครับให้ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกรมทหารพลานที่32ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับภาพข่าวนี้จะเห็นเลยมีทั้งคลิปนะฮะมีทั้งภาพนิ่งใครที่เข้าไปดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าแล้วก็ส่งกำลังใจเพราะว่าน้ำสูงมากนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและที่สำคัญครับล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องราวที่สวทของเราเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแต่เดี๋ยวพักกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
7: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
10: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
10: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
12: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
11: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
13: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
13: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามก่อติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับร่วมกันส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตเรื่องราวของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับแน่นอนว่าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวทุกข้อมูลครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเปิดฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับAM 1 AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็ AM 1467 kHz นะครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ได้นะครับคุณมดเอ็กวันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่งกำลังใจมาแล้วก็ฝากข้อความไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ติดตามกันอยู่นะครับที่อำเภอท่าวังผาก็ส่งมาบอกว่าฝนตกมากๆเลยนะครับมีข้อความจากที่เวียงสาด้วยตอนนี้เวียงสาบอกว่าคุณบอลฝนยังตกต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเลยนะครับก็ขอให้ติดตามข้อมูลติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลพี่น้องประชาชนทุกเรื่องครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนกันทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็สั่งสื่อของรัฐครับทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทประสานข้อมูลสื่อสารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลอัปเดตที่ถูกต้องด้วยนะครับเรียกว่าติดตามในทุกช่วงข่าวเพื่อที่จะดูแลความช่วยเหลือให้กับพี่น้องได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนัก ักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนแสดงความห่วงใยครับต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญกับเรื่องราวของปริมาณฝนสะสมสูงแล้วก็มีมวลน้ำหลากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่19สิงหาคมก็คือวันนี้และในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังแบบมีความเสี่ยงสูงสุดกำชับทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์ครับแล้วก็รายงานแบบเรียลไทม์นะฮะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องโดยการดำเนินงานครั้งนี้ครับเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับเยียวยาเต็มที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดท่านมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านนะครับหรือว่า Joint Information Centerชื่อย่อก็คือ JIC น่านนะครับต้องบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญคุณผู้ฟังในการเป็นกลไกสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนครับได้รับทราบข้อมูลนะครับบางทีแล้วเนี่ยถ้าข้อมูลมันกระจัดกระจายอยู่มันก็จะไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูลข้อมูลที่ JIC น่านเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะ JIC น่านจะเป็นข้อมูลที่แม่นยำป้องกันความสับสนจากข้อมูลนะครับที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและทางเราครับสวทก็ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องจากทางด้านของ JIC น่านนะฮะ Joint Information Center ก็จะมีการส่งข้อมูลมายังสวทนี่แหละนะครับเพื่อที่จะรายงานแบบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็กำชับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับให้เกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานข่าวในทุกช่วงพร้อมส่งทีมสนับสนุนด้านงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำหรับล่าสุดครับวันนี้19สิงหาคม2569นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีการรายงานข้อมูลมาบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะมี3อำเภอคืออำเภอปัวอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จิมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอำเภอปัวค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบหนักครอบคลุม7ตำบล นะครับ60หมู่บ้านประชาชนตอนนี้ครับต้องบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ย 8,000 กว่าครัวเรือนนะครับมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 16,000 คนด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่นะครับอยากจะโทรมาแจ้งความช่วยเหลือก็สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมเป็นศูนย์กลางนะครับในการรับความช่วยเหลือจากพี่น้องในทุกๆเรื่องโทรมาได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721อย่างน้อยครับก็เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือประสานข้อมูลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาของวิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำที่น่านยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคุณผู้ฟังเหตุผลสำคัญคือช่วงเวลาของวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนก็ยังคงตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมวลน้ำทั้งน้ำป่าด้วยนะครับที่ไหลมาจากภาพข่าวเราจะเห็นเลยว่าน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแรงนะครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกำชับครับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐนะครับต้องติดตามข้อมูลแล้วก็รายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนแบบเรียลไทม์แบบถูกต้องนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับย้ำด้วยว่าทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามได้ทางด้านของช่อง NBT 2HD และทางนี้แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ช่องทางออนไลน์ครับทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสมทครับก็สามารถติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่อง9 MCOT นะฮะในเพจ Facebook ของสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศแล้วก็มีสถานีวิทยุจังหวัดน่านครับ FM 92เมกะเฮิรตซ์นะครับดังนั้นเนี่ยท่านสุภมาศก็ขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มด้วยก็นำเสนอนะครับเรื่องราวของข่าวน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ติดตามข่าวอย่างครบถ้วนในทุกมิตินะครับดังนั้นครับแน่นอนว่าขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศูนย์ JIC น่านนะครับ Joint Information Center ซึ่งก็จะมีการแจ้งแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์กันวันละ2รอบคือช่วงเวลา 10:00 นแล้วก็ 16:00 นพร้อมการแจ้งเตือนด้วยนะครับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มรวมถึงการประสานเรื่องของศูนย์อพยพแล้วก็การดูแลเรื่องของด้านสาธารณสุขด้วยดังนั้นครับนี่คือทุกเรื่องทุกหน่วยงานแล้วก็การติดตามการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับอยู่ที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับขออนุญาตประสานให้เพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ฟังได้แจ้งกันนะครับที่054-791-007นะฮะ054-791-008แล้วก็054-791-009นี่คือเบอร์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านครับความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์อำนวยการตอนนี้จังหวัดน่านก็เร่งนะครับเพิ่มคู่สายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตอนนี้มีหลายท่านเลยก็โทรมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะติดตามให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับที่เราติดตามข่าวกันเราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานที่กำลังระดมในทุกสรรพกำลังครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้มาดูความช่วยเหลือกันหน่อยนึงครับทางด้านของสบพ.มทบ.38ครับนี่ก็เป็นจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ของวันนี้เลยนะครับล่าสุดก็ส่งกำลังพลครับเร่งช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่ามีทั้งผู้สูงอายุคุณผู้ฟังผู้ป่วยติดเตียงนะครับอยู่ที่บ้านแล้วน้ำมาแรงน้ำมาเร็วฝนตกหนักตลอดทั้งคืนออกมาจากบ้านไม่ได้นะครับภาพข่าวจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ครับก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับส่งกำลังพลส่งชุดปฏิบัติการนะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับคนท้องนะครับผู้สูงอายุนะครับคนที่เรียกว่าเป็นผู้พิการหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกส่วนที่เดินไม่ได้นะครับบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยภาพข่าวนี้จะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับระดมทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ต้องบอกว่ากำลังพลครับเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีการขนย้ายข้าวของด้วยบางคนนะครับบอกว่าหวงข้าวของไม่อยากจะอพยพมาต้องเน้นย้ำก่อนว่าถ้ามีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐท่านต้องออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบางคนแล้วเนี่ยเป็นผู้สูงอายุก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านเอาว่าอย่างนี้ไม่อยากจะทิ้งบ้านเรือนนะครับก็ประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าผู้สูงอายุด้วยถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนทั้งในส่วนของเซลบอร์ดแคสต์หรือว่าการแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่าท่านต้องออกมาจากบ้านก่อนเนี่ยต้องออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่แล้วเนี่ยมันจะอันตรายต่อชีวิตของท่านด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับล่าสุดครับก็ยังมีอีกหลายๆสื่อเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านไปดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ระดมเจ็ตสกีนะครับระดมเรือ ฮลิคอปเตอร์รถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลทั้งหมดเลยเข้าช่วยเหลือพี่น้องน่านนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านสั่งการจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียเลยเพราะท่านไปปฏิบัติราชการอยู่กำชับเจ้าหน้าที่นะครับต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทยขานรับข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยเร่งให้ความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและก็ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มผู้เปราะบางให้ออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้ไปดูเรื่องของโซเชียลมีเดียประชาชนที่มีการโพสต์เรื่องของการขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เร่งนะครับดูโซเชียลมีเดียแล้วเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีอย่าให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามโซเชียลมีเดียจุดไหนที่มีคนติดอยู่ยังไม่ได้รับข้าวยังไม่ได้รับอาหารเดือดร้อนตรงไหนต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนครับให้ทั้งปภ.แล้วก็หน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีนะครับเพราะว่าเรือเจ็ตสกีจะคล่องเนี่ยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปได้แบบเรียกว่าในจุดที่บางทีแล้วเรือใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงนะแล้วก็ยังมีเรือท้องแบนด้วยนะครับตอนนี้ระดมทั้งเรือเจ็ตสกีทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่เพื่อที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่ยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็มีเรือท้องแบนด้วยนะครับพร้อมทั้งสั่งเฮลิคอปเตอร์นี่นะครับ KA-32 ไปประจำสแตนบายในพื้นที่จังหวัดน่านประสานทางหลวงประสานตำรวจประสานอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่เป็นการด่วนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถผลิตน้ำโรงครัวนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลหากจังหวัดน่านต้องการสิ่งใดในการเพิ่มเติมต้องการสิ่งใดในการสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะประสานมาได้นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับให้ประชาชนนะครับให้ดูแลเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่พี่น้องประชาชนนะครับยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและย้ำเรื่องสำคัญครับก็คือรีบแจ้งประชาชนถ้าจุดไหนที่มีการประกาศจากทางด้านของภาครัฐว่าคุณลุงคุณป้าต้องออกมานะก็ต้องออกมานะครับอันนี้ย้ำเลยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยได้รับแจ้งว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงข้าวของเป็นห่วงทรัพย์สินก็ไม่อยากจะออกมาต้องรีบแจ้งประชาชนต้องรีบนำประชาชนออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นข้อสั่งการมาจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียซึ่งท่านไปปฏิบัติราชการอยู่ที่นั่นนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาติดตามกันอยู่ประชาสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าขอส่งกำลังใจครับพี่บอลให้กับพี่น้องชาวน่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ด้วยขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับมีคุณสุวรรณทาด้วยจากลพบุรีบอกตอนนี้ลพบุรีฝนเพิ่งจะหยุดครับแต่ว่าก็ฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคุณพิสมัยบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดน่านแล้วก็ทุกพื้นที่อ่างทองแจ้งมาฝนตกครับตอนนี้นะครับพะเยาบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อุตรดิตถ์บอกว่าตกมาตลอดเลยทีเดียวตกทั้งวันตกทั้งคืนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอย่างน้อยก็มีสวทของเราครับอยู่ติดตามข่าวคราวข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามในทุกๆสื่อสังคมออนไลน์ของเราโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับใครที่ส่งข้อความเข้ามาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยก็ไปที่ ่พม.กันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับล่าสุดส่งทีมพม.จังหวัดน่านนี่แหละเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.เปิดเผยครับว่าสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลครับให้เกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทั้งที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้ประชาชนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนทางด้านของนายนิกรสมกลางกำชับครับพม.ของจังหวัดน่านส่งทีมนะครับเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของทีมพม.น่านตอนนี้ครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของการเฝ้าระวังลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนายนิกรสมกลางนะครับซึ่งท่านติดตามเรื่องนี้อยู่ท่านบอกว่าทางจังหวัดน่านได้มีการมอบหมายให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านนี่แหละนะครับจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างที่บอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับจำนวน135รายตอนนี้มีเด็กเล็กด้วยเด็กนะครับเป็นเด็กอยู่29รายผู้สูงอายุตอนนี้ที่อพยพก็46รายนะครับมีผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานเนี่ย60รายขณะนี้ครับก็เร่งนะครับดูแลช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหากกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนครับต้องการความช่วยเหลือนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำว่าสามารถจะประสานสายด่วนพม.ได้นะครับที่1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.นะครับสายด่วนพม.ก็1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามความคืบหน้ากรณีอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับในเพจของสวท.ครับก็ยังคงติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับกับพี่น้องประชาชนมท.3ครับล่าสุดตอนนี้ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยด้านปภ.ตอนนี้ส่งเฮลิคอปเตอร์KA32 ครับพร้อมกับแกเลียนทีมนะฮะแกเลียนทีมเพื่อที่จะไปสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.ร่วมกับทางด้านของกองทัพบกครับส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA32 พร้อมกับนะเป็นทีมที่ลงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ร่วมคณะไปด้วยเมื่อท่านถึงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับท่านก็สำรวจพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีติดตามนะฮะเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลเรื่องของการดูแลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนพร้อมกับฟื้นฟูนะครับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะฮะซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ครับส่งเฮลิคอปเตอร์ KA32 สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนนะครับทางด้านของอธิบดีปภ.ครับตอนนี้ก็มีการติดตามเรื่องของน้ำท่วมน่านสั่งทีมปภ.ครับช่วยเหลือด่วนพร้อมกับการดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงแล้วก็ที่พักอาศัยต่างๆด้วยนะครับโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ติดตามความคืบหน้าครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ประสานนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องมวลน้ำที่จะไหลจากพื้นที่นะครับที่ปัวเขาบอกว่าจะไปที่ท่าวังผาพร้อมกับการสั่งการปภ.ระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสานเครือข่ายลงพื้นที่ ที่ตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยปภ.ท่านธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ก็สั่งการให้ปภ.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.นะครับเช่นรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนลำเลียงถุงยางชีพครับไปยังผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลา 18 นาฬิกาก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
14: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
19: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
18: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับก่อติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านแล้วก็แน่นอนครับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กับทางด้านของพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าข้อความมากมายเหลือเกินจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆช่องทางของเราครับไม่ว่าจะเป็น02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721โทรศัพท์มาพูดคุยกันในเพจของเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีข้อความเดี๋ยวจะทยอยอ่านไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับในแพลตฟอร์ม TikTok ก็ยังคงมีกำลังใจแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งจากภาคใต้ก็ส่งกำลังใจมาภาคเหนือนะครับรวมถึงภาคอีสานด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีปริมณฑลด้วยที่บอกว่าขอให้พี่น้องชาวน่านครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็สถานการณ์ความรุนแรงต่างๆลดลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเป็นกำลังใจให้กับชาวน่านด้วยวันนี้มีข้อความแบบนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ร่วมกันส่งกำลังใจในขณะเดียวกันครับทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านก็สั่งด่วนจากกรณีเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่พื้นที่จังหวัดน่านท่านสั่งกรมทางหลวงนะครับแล้วก็กรมทางหลวงชนบทเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่จังหวัดน่านรับมือสถานการณ์น้ำท่วมครับเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนต้องไม่ล่าช้านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับล่าสุดท่านก็สั่งการด่วนนะครับจากกรณีเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านสั่งการให้กรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทระดมกำลังกันลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านลงไปติดตามครับสถาน

0: การน้ำอย่างใกล้ชิดขอให้ระดมทั้งเครื่องจักรบุคลากรอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งฟื้นฟูครับเส้นทางคมนาคมนะครับจากกรณีน้ำท่วมแล้วก็กรณีดินสไลด์มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมกับมีการกำชับด้วยคุณผู้ฟังนะครับให้กับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเส้นทางทั้งเส้นทางสายหลักแล้วก็ทางสายรองที่มีความเสี่ยงด้วยเพราะว่าตามภาพข่าวเราก็จะเห็นว่ามวลน้ำนะครับทั้งน้ำป่าและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีความเสี่ยงทั้งเส้นทางหลักแล้วก็สายรองด้วยรวมถึงจุดสำคัญคุณผู้ฟังที่มีความเสี่ยงเรื่องของปัญหาอุทกภัยก็ต้องจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักอาทิรถบรรทุกครับรถขุดรถตักเครื่องมือสำหรับเปิดทางระบายน้ำเข้าดำเนินการทันทีแล้วก็มีการสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกจังหวัดน่านนะครับณท่าอากาศยานน่านนครรวมถึงท่าอากาศยานสังกัดของทย.โดยพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆจุดด้วยสิ่งสำคัญที่สุดครับในการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ไม่มีความล่าช้าและที่สำคัญคือเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรมทางหลวงและก็ทางหลวงชนบทต้องเข้าไปดูแลอย่าให้เกิดปัญหาในการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำด้วยนะครับว่ากำชับให้กรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทประสานทำงานร่วมกับทางจังหวัดน่านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจากกรณีเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดนะฮะหรือ BKS ครับก็แจ้งเรื่องสำคัญเพราะว่ามีหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องของน้ำท่วมน่านหลายคนกังวลไงเมื่อกี้นี้มีข้อความถามว่าเอ๊แล้วเส้นทางกรุงเทพจะเดินทางไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นอย่างไรบ้างไปตามเรื่องนี้ให้แล้วครับเพราะว่าต้องเป็นในทุกมิติในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดนะฮะ BKS หรือว่าบขส.นี่แหละนะครับก็รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในระดับสูงบริเวณสะพานน้ำขว้างนะครับถึงจุดบริเวณหน้าปั๊มปตท.ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านส่งผลครับตรงนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะฮะของรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างตอนนี้เนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ถึงปลายทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าไม่มีทางเลี่ยงนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับสถานีเดินรถน่านเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องให้รถโดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างเนี่ยจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อำเภอปัวแทนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาประสานแล้วก็มาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องมีความจำเป็นต้องเดินทางนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบนะครับก็สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้นะครับที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS บขส.ทั่วประเทศนะครับก็จะต้องติดตามสถานการณ์เพื่อให้ได้รับมือแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประสานเบอร์เอาไว้นิดนึงครับเผื่อว่าใครที่จะต้องเดินทางนะครับหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนไปทำธุระมีไปเดินทางไปติดต่อเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็สำคัญ02-938-2841-48นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทขนส่งจำกัดได้นะครับ02-936-2841นะครับ936-2841-48นะครับก็สามารถโทรได้หรือที่สถานีเดินรถน่านครับ080-079-4957นะครับนี่ก็เป็นเบอร์ที่สามารถประสานในเรื่องราวสำคัญแล้วก็เรื่องราวที่เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทั้งนั้นของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดท่านก็ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดนะครับส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมทุกมิติครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการคาดหมายกันเรื่องของสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมบอกสิงหาคมนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีคลื่นลมแรงส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งทางคณะกรรมการครับมีการกำหนด8มาตรการสำคัญในพื้นที่นะครับทั้งเรื่องแรกเลยคือ1เลยเฝ้าระวังแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ประสานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำนะครับจังหวัดข้างเคียงเพื่อคาดการแนวโน้มแล้วก็แจ้งเตือนได้ทันท่วงทีเรื่องที่2ครับในเรื่องของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยำบูรณาการข้อมูลวิเคราะห์แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์สั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดสื่อสารของอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะครับเรื่องที่3เตรียมความพร้อมเรื่องกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งเรือเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อปฏิบัติงานแบบตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการอพยพผู้ประสบอุทกภัยและก็จัดเตรียมศูนย์อพยพนะฮะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมตรงนี้ต้องมีความพร้อมครับทั้งเรื่องของความอำนวยความสะดวกต่างเรื่องของอาหารน้ำดื่มระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวในการประกอบอาหารให้กับผู้ที่มาพักพิงนะครับประชาสัมพันธ์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งด่วนนะฮะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากเกิดสถานการณ์ก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเร่งรัดครับการฟื้นฟูการเยียวยาสำรวจและก็ทำบัญชีเรื่องของความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือผนึกกำลังกับกระทรวงอว.ประจำจังหวัดด้วยประสานหน่วยงานในสังกัดของอว.แล้วก็ที่สำคัญคือการสนับสนุนรับมือกับอุทกภัยครับในการขนย้ายสิ่งของการทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญนะฮะที่นำมาเป็น8มาตรการเร่งด่วนครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องทั้งจังหวัดน่านนะครับจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะมาเข้าสายด้วยนะครับมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งน่านทั้งจังหวัดพะเยาจังหวัดลำพูนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: จับประเด็น VIP
0: ติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับก็จะมีข้อความส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อความส่งกำลังใจมาต่อเนื่องกันได้นะครับ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์ NVT Connect NVT World แล้วก็มีประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับเข้าไปติดตามได้แล้วก็เข้าไปดูได้ NVT Plus ด้วยนะครับนี่คือแอปพลิเคชันของเราที่ติดตามข้อมูลเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านได้แบบเรียลไทม์ FM 92.5 MHz ครับที่เรียกว่าเกาะติดเรื่องของอุทกภัยแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับอย่างที่บอนเกิร์นบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับท่านจะมาเข้าสายพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดน่านนะครับมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วด้วยเดี๋ยวต้อนรับท่านก่อนเลยสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านรองโฆษกนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านด้วยล่าสุดครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของอุทกภัยมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างครับท่านรองครับ
12: ค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกได้ค่ะได้มีการสั่งตรงจากทางออสเตรเลียเลยค่ะโดยการมอบให้ท่านยศนันนะคะลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือนะคะแล้วก็พร้อมเน้นย้ำด้วยค่ะว่าไม่อยากให้เหมือนวิกฤตที่หัดใหญ่นะคะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะทั้งเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยาสาโรครวมถึงศูนย์พักพิงด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามาตรการสำคัญในช่วงของฤดูฝนปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆโดยเฉพาะจุดที่มีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำด้วยมาตรการต่างๆภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: ก็ในปีนี้ในช่วงฤดูฝนของปีนี้นะคะรัฐบาลวางแผนรับมือฤดูฝนนะคะโดยเป็นแผนแบบครบวงจรค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดภัยไม่รอให้น้ำเข้าถึงพื้นที่นะคะโดยจะมี9 มาตรการด้วยกันค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
12: โด ดยจะเริ่มตั้งแต่ในทางปฏิบัตินะคะหน่วยงานจะเชื่อมโยงข้อมูลน้ำฝนนะคะให้ทันเวลาเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำอาคารชลศาสตร์นะคะบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบผนังกั้นน้ำพร้อมมีแผนสำรองหากเกิดน้ำหลากฉับพลันค่ะอีกส่วนหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการกำจัดผักตบชวาวัชพืชขุดลอกทางน้ำนะคะขุดคลองโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่เปราะบางรวมทั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพเครื่องอุปโภคบริโภคการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กพิการนะคะแล้วก็รวมถึงปศุสัตว์ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการกักเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ในใช้ในฤดูแล้งด้วยค่ะและสร้างความรู้ให้กับประชาชนและเครือข่ายในการเฝ้าระวังตลอดจนการติดตามประเมินตลอดฤดูฝนนี้นะคะ
0: นี่ก็เป็นมาตรการสำคัญต่างๆที่ออกมาในช่วงของฤดูฝนนี้ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับครับในช่วงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยเนี่ยประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยภาครัฐเนี่ยก็จะเตรียมมาตรการในการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนไว้อย่างไรบ้างครับ
12: ในช่วงของการที่ในเรื่องของจังหวัดน่านนะคะหรือว่าในจังหวัดอื่นๆที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะโดยเริ่มแรกเลยนะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยขณะเกิดภัยเนี่ยต้องช่วยชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนก่อนเป็นสำคัญนะคะจากนั้นก็เร่งเปิดทางเข้าถึงพื้นที่และสำรวจความเสียหายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาโดยในระยะแรกเนี่ยจะเป็นการเตือนการอพยพประชาชนเปิดศูนย์พักพิงจัดอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะรวมทั้งแก้ไขปัญหาเส้นทางไฟฟ้าน้ำประปาและสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบนะคะค่ะอย่างเช่นในจังหวัดน่านในวันนี้เนี่ยนะคะข้อมูลช่วงเช้าเนี่ยค่ะช่วงที่เช้าที่19เนี่ยเราได้รับรายงานฝนตกหนักตั้งแต่ประมาณ4:00
0: ม
12: ันให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: คร
12: ับ แล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขนะคะ
0: คร
12: ับ เจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลืออพยพให้จากพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะแล้วก็สำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงปอพอเองค่ะได้มีการส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์ค่ะแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอปัวเมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะ6โมง18นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
0: ครับก
12: ็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพร้อมให้คำแนะนำให้ยกของขึ้นที่สูงและหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้มีการจัดศูนย์อพยพในพื้นที่อำเภอปัวหลายแห่งและมีการประสานเจ้าหน้าที่เรือและก็หน่วยงานท้องถิ่นให้เข้าช่วยเหลือให้ถูกในกรณีที่เป็นจุดที่ถูกตัดขาด
0: นี่ก็เป็นภาคส่วนนะครับเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะยิ่งห่วงใยนะครับจากอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านด้วยมาอีกหนึ่งประเด็นกันหน่อยนึงนะครับก็ในท่านวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเดินหน้าในการปราบทุจริตแจ้งเรื่องของการสางคดีสำคัญต่างๆด้วยต้องบอกตามตรงเลยว่าเสียงชื่นชมมากมายเหลือเกินครับที่รัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องพ่อทิพย์ใช่ไหมฮะเรื่องการกักตุนน้ำมันแล้วก็การโกงสอบท้องถิ่นด้วยอยากให้ท่านรองโฆษกชี้แจงในส่วนรายละเอียดตรงนี้สักนิดนึงครับ
12: ค่ะก็ในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าการปราบทุจริตเนี่ยต้องทำอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงยึดพยานหลักฐานกับกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญค่ะในส่วนที่สังคมติดตามในความคืบหน้าเป็นลำดับตรงนี้นะคะก็คือเรื่องแรกกรณีของสังคมเรียกว่าพ่อทิพย
0: ์
12: ซึ่งข่าวรัฐบาลเนี่ยจะใช้ชื่อว่าการทลายกุมารทิพย์หรือย้อนเกล็ดมังกรหรือถอดเกล็ดมังกรเนี่ยนะคะก็เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่ามีการว่าจ้างชายจดทะเบียนรับรองบุตรหรือแจ้งเกิดเท็จเพื่อให้เด็กต่างชาติได้รับสัญชาติหรือสุริบัติไทยโดยมิชอบจากข้อมูลที่รัฐบาลรายงานนะคะปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรมีหมายจับ35หมายจับกุมได้แล้ว32รายและมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนที่อยู่ในระหว่างติดตามตัวขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดที่ตรวจพบว่าเป็นเท็จค่ะโดยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ27รายขณะที่ปปง.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงอายัดแล้วก็ยึดทรัพย์ตามอำนาจหน้าที่ค่ะในส่วนของเรื่องที่2นะคะที่จะเป็นเรื่องของความผิดปกติของน้ำมันค่ะรัฐบาลก็พบปริมาณน้ำมันที่มีความผิดปกติปริมาณ57ล้านลิตรนะคะมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทแล้วก็ได้มีการดำเนินคดี3คดีนะคะในจังหวัดอ่างทองและพื้นที่ภาคใต้ โดยมีกรณีนะคะ DSI แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเส้นทางน้ำมันคลังน้ำมันและผู้ค้ารายอื่นเพื่อขยายผลจุดสำคัญเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบแจ้งข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีซึ่งยังไม่ได้มีการตัดสินนะคะว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าจะมีการคำพิพากษาจนถึงที่สุดนะคะ
0: อันนี้คือกักตุนน้ำมันเนาะครับ
12: ใช่ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงกองสอบท้องถิ่นครับอันนี้ก็น่าสนใจ
12: กองสอบท้องถิ่นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมนะคะก็คือเป็นคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะล่าสุดกองปราบส่งสำนวนกว่า 3,000 หน้าให้ปปช.แล้วแล้วในวันที่17สิงหาคมเนี่ยปปช.ก็ได้ตั้งตำรวจกองปราบเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษรวมทั้งส่งข้อมูลบางส่วนกลับไปให้ทางตำรวจสืบสวนเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังในหน้าผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขคะแนนโดยตำรวจคาดว่าจะมีการมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาช่วงสิงหาปลายสิงหาถึงกันยานี้ค่ะ
0: ครับ
12: รัฐบาลเนี่ยจะเร่งรัดทุกคดีภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะ
0: นี่นะครับก็เดินหน้าในการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับทั้งเรื่องของพ่อทิพย์อย่างที่บอกที่พี่น้องประชาชนสนใจนะครับการกักตุนน้ำมันนะฮะแล้วก็การโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นข่าวดีของประชาชนเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเป็นการยกระดับการป้องกันแล้วก็การปราบปรามทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยากให้ท่านเล่าถึงกลไกครับการผลักดันกลไกภาครัฐระบบเปิดหรือว่าopen government สักนิดหนึ่งครับ
12: โดย open government นะคะคือภาครัฐระบบเปิดเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐมีส่วนร่วมและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้มากขึ้นโดยประเทศไทยเนี่ยค่ะได้เข้าเป็นสมาชิก open government partnership หรือ OGP นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีหรือ multi stakeholder forum เนี่ยค่ะขึ้นมามีทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็ภาคการเมืองเข้ามาร่วมกันจะทำแทนนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยได้มีการประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อต้นสิงหาที่ผ่านมานะคะแล้วมีการวางกรอบนโยบายไว้4ด้านด้วยกันนะคะโดยเป็นการต่อต้านการทุจริตการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้
0: อม
12: การยกระดับกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะโดยขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นขั้นตอนของการทำร่างพันธกรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและการจัดทำแผนฉบับสมบูรณ์นะคะโดยส่งต่อOGP ภายในเดือนธันวาคม2569นี้ค่ะโดยในมุมของการป้องกันทุจริตของภาครัฐเนี่ยค่ะระบบเปิดไม่เพียงแค่จะนำเอกสารไปวางไว้บนเว็บไซต์แต่ข้อมูลต้องเข้าถึงง่ายด้วยค่ะค้นหาได้ทันเวลาอยู่ในรูปแบบที่ประชาชนสื่อแล้วก็สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได
0: ้
12: เช่นข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการโครงการแล้วก็การตอบข้อร้องเรียนต่างๆนะคะตัวข้อมูลเปิดจะมีช่องทางให้ประชาชนตั้งคำถาม หน่วยงานก็จะถูกตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงค่อยดำเนินคดี
0: โอ้อันนี้ก็เปิดโอกาสชัดเจนว่าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐก็เป็นการยกระดับยกระดับเรื่องการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตได้ด้วยใช่ไหมครับ
12: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่ากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกันสักหน่อยนึงจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับเห็นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการด่วนเรื่องการยกระดับมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพด้วยอยากเรียนถามสักนิดนึงครับว่ามาตรการดังกล่าวรายละเอียดเป็นอย่างไรครับท่านรองครับ
12: ค่ะในหลังจากการเกิดเหตุรุนแรงนะคะที่โรงเรียนเทศรินนนทบุรีนะคะนายกก็ได้มีการสั่งการให้ยกระดับการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบค่ะโดยจะแบ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน7ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็มาตรการระยะยาว3ข้อค่ะโดยเป้าหมายคือปิดช่องโหว่ไม่ให้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนเนี่ยไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะและทำให้การตรวจสอบเส้นทางอาวุธปืนเนี่ยเป็นไปได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะด้วยมาตรการเร่งด่วนข้อแรกนะคะระงับให้โครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นค่ะข้อ2เนี่ยระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนอาวุธปืนเนี่ยหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นข้อ3เนี่ยให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศโดยเฉพาะใบที่ค้างหรือยังไม่มีการซื้อขายแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันข้อ4เนี่ยเร่งจัดระเบียบใบป.4 โดยผู้ที่ได้รับใบป.3 หรือซื้อปืนแล้วเนี่ยต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4 เนี่ยภายใน30วันตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแล้วก็ ในข้อ5เนี่ยนะคะตรวจสอบผู้ค้าปืนให้ยอดจำหน่ายสอดคล้องกับใบป.3และตรวจหลักฐานทางภาษีข้อ6ตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและข้อ7เร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะส่วนมาตรการในระยะยาวเนี่ยนะคะรัฐบาลกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์ของอาวุธปืนเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ค้าแล้วก็เพิ่มโทษของผู้กระทำผิดค่ะ
0: นี่ก็เป็นมาตรการสำคัญนะครับในการที่ท่านนายกเป็นข้อสั่งการเร่งด่วนเลยในเรื่องของนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับเห็นบอกว่ามีแนวทางอื่นๆที่จะเป็นการป้องกันเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนรวมถึงเหตุร้ายแรงต่างๆในสถานศึกษาด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรครับ
12: จะเกี่ยวกับในการนอกจากจะควบคุมอาวุธปืนแล้วนะคะก็จะมีการแนวทางป้องกันเหตุแล้วก็เหตุร้ายแรงในสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็คือทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้สถานศึกษานำมาตรการ7ด้านไปปฏิบัติทันทีโดยมองความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและการแจ้งเหตุการดูแลสุขภาพจิตและการทำงานร่วมกับชุมชนโดยในด้านแรกค่ะก็คือทุกสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยเป็นช่องทางแจ้งข้อมูลขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือด้านที่สองต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสารการตรวจตราพื้นที่การซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอให้ครอบคลุมทั้งการเรียนการฝึกงานการเดินทางทัศนศึกษาก็ด้านที่สามก็คือระบบคัดกรองดูแลสุขภาพจิตเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ด้านที่4บูรณาการกับตำรวจอัยการแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และภาคีในพื้นที่ด้านที่5คือเปิดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสังเกตการตามแผนความปลอดภัยด้านที่6เนี่ยสร้างวัฒนธรรมสันติวิธีโดยการจัดการความขัดแย้งและอารมณ์หรือการสื่อสารและการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบส่วนด้านที่7เนี่ยกำหนด social safety zone ห้ามนำพกพาอาวุธปืนกระสุนปืนวัตถุระเบิดสิ่งเทียมอาวุธยาเสพติดสิ่งของอันตรายเข้าพื้นที่การศึกษาค่ะโดยมีการขั้นตอนการคัดกรองประสานผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมโดยรัฐบาลเนี่ยมองว่าความปลอดภัยในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องของครูหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเป็นระบบที่ต้องมีแบบแผนมีช่องทางการแจ้งเหตุมีการซ้อมจริงมีผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพจิตและมีตำรวจฝ่ายปกครองผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนร่วมกันดูแลค่ะทางนี้ทางนั้นเราก็จะเคารพในสิทธิของเด็กและบุคลากรด้วยไม่ให้หวาดกลัวเกินความจำเป็นแล้วก็ใช้มาตรฐานมาตรการตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที
0: ่ครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญนะครับทั้งการดูแลควบคุมเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องของการปราบทุจริตต่างๆที่เรียกว่าก็เดินหน้าปราบอย่างจริงจังนะครับในคำถามสุดท้ายครับเห็นบอกว่าจะมีการเตรียมเรื่องของการประชุมครม.สัญจรด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีการเตรียมพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครับ
12: ก็ในส่วนของครม.สัญจรเนี่ยนะคะจะมีการจัดขึ้นวันที่30นะคะ
0: ครับ
12: ถึง30สิงหาคมนี้31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับ
12: ก็จะไปจัดกันที่หาดใหญ่นะคะค่ะโดยรายละเอียดของตัวฮัลโหล
0: ครับฟังอยู่ครับท่านครับ
12: ค่ะตัวรายละเอียดของเนื้อหาที่เราจะไปประชุมกันนะคะยังไม่มีความชัดเจนมานะคะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ไหมครับ
12: แต่
0: เดินทางไปที่สงขลาแน่นอนใช่ไหมฮะ
12: สงขลาค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยค่ะจะเป็นเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนค่ะ
0: โอเคเอาละครบถ้วนครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ
12: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับในทุกๆมิตินะครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็ไล่เรียงกันทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็มาตรการในช่วงฤดูฝนในการดูแลพี่น้องประชาชนข้อสั่งการต่างๆรุ่นการเยียวยาด้วยก็ถามให้พี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งประเด็นครับที่ถามกันเรื่องของการเดินหน้าปราบ เรื่องของการทุจริตต่างๆทั้งคดีเรื่องอพ่อทิพย์ทั้งเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะฮะการโกงข้อสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนนะครับรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆและครม.สัญจรครับที่จะเดินทางไปในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับที่พื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยดังนั้นก็เรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวครับติดตามกันในทุกๆวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามกันต้องบอกว่ามีประเด็นสำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายในรอบวันนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยในการเดินหน้ายกระดับทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังฟังรายการอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆก็เพิ่มเติมมา02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแน่นอนวันนี้นะฮะนอกเหนือจากเรื่องราวของประเด็นสำคัญที่เกิดอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านแล้วเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่านักแสดงดังนะครับคุณเรย์แมคโดนัลด์ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงไว้เป็นการแสดงความเสียใจกับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตนะครับด้วยวัย49 ปีนะครับหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังก็ร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคุณเรย์แมคโดนัลด์ครับวัย49 ปีถูกพบว่าเสียชีวิตภายในบ้านพักนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอยพัฒนาการ61โดยการเปิดจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านครับตอนประมาณสักเที่ยงคืนพบว่าศิลปินดังครับคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยฟุบลงอยู่ที่บริเวณโซฟาแล้วก็ช่วงเช้าอ่ะนะครับก็ประมาณสัก6:40 นภรรยาก็มาพบร่างของคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งขณะนี้ครับก็อยู่ในห้วงเวลาของการรอผลชันสูตรนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับศิลปินในยุค90นะครับหลายคนก็เป็นติดตามนะครับเป็น FC เป็นแฟนคลับอยู่คุณเรย์แมคโดนัลด์ในห้วงหนึ่งก็ต้องมีหลายๆรายการเลยที่เติบโตมาทั้งรายการทีนทอล์กใช่ไหมครับรวมถึงอีกหลายๆรายการเลยแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะครับแสดงความเสียใจอีกครั้งกับศิลปินดังคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับมาดูอีกข้อความหนึ่งครับที่วันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับเป็นการส่งข้อความมาผ่านทางรายการด้วยนะครับบอกว่าทุกวันก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ครับเรื่องสำคัญเลยคือการติดตามข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เราก็คงต้องเดินหน้าติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับวันนี้บอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงมีฝนตกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่พื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยนะครับข้อความส่งมาฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ที่จังหวัดพะเยาด้วยนะครับตอนนี้และที่สำคัญที่อุตรดิตถ์ครับต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามเรื่องของอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อประสานนะครับตอนนี้ประสานเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์คุณชาคริยาเศรษฐเสรีครับจะมาติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าพื้นที่อุตรดิตถ์ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเป็นห่วงกับเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมด้วยล่าสุดตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านหัวหน้าครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเมื่อเช้าค่ะฝนปริมาณฝนนะคะที่ตำบลบ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ36 มิลลิเมตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดน่านนะคะที่เกิดสถานการณ์ที่อำเภอปัวค่ะว่าขณะนี้นะคะปริมาณฝนก็ได้เบาบางลงแล้วค่ะไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในอำเภอเมืองนะคะ
0: ก็ถือว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีคุณผู้ฟังหลายคนก็ตามข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่พื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยมาตรการในการดูแลแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านของปภ.แล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเรื่องของมาตรการอย่างไรไว้บ้างครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากกรณีเหตุการณ์นี้ครับ
13: ค่ะมาตรการนะคะ ขณะนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์โดยท่านผู้ว่าสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ให้ส่วนราชการติดตามสถานการณ์นะคะ24ชั่วโมงค่ะและในช่วงเช้าค่ะทุกวันในเวลา9นาฬิกานะคะเราจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยดูจากสถานการณ์น้ำฝนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำทุกสายนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำน่านแม่น้ำป่านะคะลำน้ำคลองตอนนะคะแล้วก็ระดับน้ำในเขื่อนสิริกิติ์นะคะว่าเราอยู่ในภาวะอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เขื่อนสิริกิติ์นะคะปริมาณอยู่ที่ 65% ค่ะแล้วก็น้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยค่ะก็จะไหลเข้าสู่แม่น้ำสิริกิติ์นะคะซึ่งเรายังรับน้ำได้อีกเยอะค่ะแล้วมีการระบายออกไป8ล้านลูกบาศก์เมตรทุกวันในช่วงนี้นะคะเพื่อเก็บกักรักษาน้ำไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาตรการต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังโดยเรามีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะทุกอำเภอถ้าเกิดว่ามีระดับน้ำสูงตามจุดเฝ้าระวังนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเข้ามายังจังหวัดโดยใช้เครือข่ายทางกลุ่มไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์นะคะที่เราเฝ้าระวังไว้ค่ะ
0: ครับผมมีข้อเป็นห่วงหรือว่าความกังวลใจเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับจากเรื่องราวของการติดตามทั้งในส่วนของจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนเรื่องของความห่วงใยต่างๆตรงนี้ครับ
13: ตรงนี้นะคะเราเรื่องของภัยพิบัติหรือสถานภัยธรรมชาติค่ะเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะถ้ามีสถานการณ์ที่เกิดอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่เราได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมในการอพยพ 100% ค่ะถ้ามีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนะคะนอกจากนั้นแล้วเรามีแผนเผชิญเหตุในการอพยพค่ะในทุกท้องถิ่นทุกอบต.นะคะจะต้องเตรียมทรัพยาก
0: ร
13: ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะนำพาอพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะเราแจ้งให้โรงพยาบาลในพื้นที่รปสต.ทุกแห่งนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องของเวชภัณฑ์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของศูนย์พักพิงค่ะเราเตรียมความพร้อมในการที่อพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยถ้าเกิดสถานการณ์ค่ะ
0: ครับถามเพิ่มเติมในส่วนของศูนย์พักพิงสักนิดนึงครับกรณีถ้าเกิดเหตุเนี่ยทางอุตรดิตถ์ก็เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์แล้วเรียบร้อยด้วยใช่ไหมครับ
13: ค่ะตอนนี้ทุกอำเภอนะคะเรามีศูนย์พักพิงหรือจุดอพยพเนี่ยค่ะ อยู่ประมาณ230กว่าแห่งครอบคลุมทั้ง9อำเภอค่ะขอให้ประชาชนมั่นใจได้นะคะว่าถ้าใกล้ที่จะเกิดเหตุและสุ่มเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะเกิดทุกภัยในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องถิ่นก็จะได้นำพาท่านไปยังจุดปลอดภัยหรือจุดอพยพใดโดยเร็วค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นความมั่นใจช่วงท้ายครับอยากให้ท่านหัวหน้าย้ำกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐเพราะบางทีมีข่าวเฟคนิวส์ใช่ไหมฮะมีการแชร์กันแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้ท่านสร้างความมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งส่งท้ายสักนิดนึงครับ
13: ค่ะก็ฝากถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางสัญจรในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะขอให้มั่นใจค่ะในการเตรียมความพร้อมของภาคราชการนะคะทุกแห่งเราบูรณาร่วมกันแล้วก็ขอให้รับฟังข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานราชการอาทิประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์นะคะชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะ
0: คร
13: ับก็ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะถ้าสุ่มเสี่ยงให้เคลื่อนย้ายนะคะของที่สำคัญขึ้นไปอยู่บนที่สูงนะคะรักษาสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมอพยพทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือนค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับคุณชาคริยาเศรษฐเสรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านครับ
13: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าไล่เรียงกันนะครับทั้งในส่วนของทุกภาคส่วนนะครับระดมทุกสรรพกำลังเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างที่นำเรียนกันครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับอย่างที่บอกไว้ว่า ต้องดูแลชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านย้ำเลยนะครับว่าต้องติดตามเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการรายงานข่าวข้อมูลที่ชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความอุ่นใจนะครับแล้วก็การติดตามข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านมีข้อสั่งการนะครับไปยังกรมชลประทานเตรียมความพร้อมครับด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงครับโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยครับหลังได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานบอกว่าตอนนี้ได้มีการติดตามคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะครับว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างที่เคยบอกเตือนคุณผู้ฟังว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะเจอฝนในห้วงเวลา18ถึง21สิงหาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดน่านอย่างที่นำเรียนกันนะครับต้องเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษหลายอำเภอครับมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านนะครับตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา24ชั่วโมงก็ต้องมีการเฝ้าระวังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีปริมาณฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องได้แก่บริเวณโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคานะครับที่ชุมชนบ้านร้องแงนะครับตำบลวรนครลำน้ำกุลครับตำบลศิลาแรงที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจุดนี้มีปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีฝนสะสมเป็นจำนวนมากครับล่าสุดครับก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับตลอด24ชั่วโมงโดยสำนักงานชลประทานที่2ก็เตรียมความพร้อมครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงการบูรณาการกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยนะครับกำลังติดตามอยู่นะครับระดับน้ำตอนนี้นะครับที่หลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับส่งข้อมูลประสานข้อมูลมานะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับตอนนี้ก็เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพราะแน่นอนพอเกิดน้ำท่วมนะครับหลายคนก็บอกว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคเรื่องนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยท่านบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ก็มีความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับท่านได้มีการสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่กำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดแล้วก็กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรายงานครับดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมสั่งการด้วยนะครับให้ทางด้านของกรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อป้องกันเรื่องสินค้าขาดแคลนใช่ไหมถ้าเกิดน้ำท่วมปั๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนจะกังวลสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆจะขาดแคลนไหมนี่เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเร่งจัดหาสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นทั้งอุปโภคบริโภคเพื่อรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน านล่าสุดก็ได้มีการประสานความร่วมมือครับกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพิ่มเข้าไปนะครับเติมเข้าไปด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นห่วงกับเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสินค้าก็ไม่ต้องกังวลครับว่าจะมีของขาดหรือว่าปีการกักตุนสินค้าหรือไม่อย่างไรนะฮะนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ด้วยนะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับฝ่ายปกครองของจังหวัดน่านตอนนี้ก็ระดมครับทั้งสมาชิกอส.ทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้นำชุมชนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็มีการแจ้งมีการย้ำเตือนกันนะครับในหลายจุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับก็ต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับโดยทางด้านของฝ่ายปกครองจังหวัดน่านตอนนี้ครับระดมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับเร่งลงพื้นที่นะครับติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนครับจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดผลนะครับมีทั้งน้ำป่านะฮะในพื้นที่สำคัญในจังหวัดน่านโดยสมาชิกอส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1ร่วมกับสมาชิกอส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4กว่า30นายคุณผู้ฟังลงพื้นที่นะครับปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเลยนะครับเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็มีการเร่งอพยพนำผู้ป่วยออกมาผู้สูงอายุเด็กนะฮะผู้ป่วยผู้พิการหากมีความจำเป็นครับที่จะต้องอพยพนะฮะกรณีเหตุฉุกเฉินก็ต้องรีบแจ้งนะครับแจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็ฝากเบอร์ไว้ครับในการประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับหมายเลขอย่างที่บอกกัน054-791-007054-791-008นะครับแล้วก็054-791-009นะครับนี่ก็เป็นหมายเลขนะครับในการที่จะติดต่อหมายเลขที่จะประสานนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยในหลายๆพื้นที่ที่ยังคงมีความกังวลใจนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการสำคัญจากทางด้านของภาครัฐในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับมาดูข้อความกันนะครับมีจากหลากหลายที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ทั้งในการร่วมกันส่งกำลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับโดยหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาคุณสุเทพครับตอนนี้ติดตามอยู่นะครับแชร์เรียบร้อยลงกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็ส่งมานะครับมีพระรุ่งด้วยนี่สมาชิกเจ้าประจำเลยนะครับสวัสดีคุณบอลที่อำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าราชบุรีตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังคงตกนะแล้วก็ตกหนักไม่แพ้ที่อื่นบอกตกนานเป็นชั่วโมงแล้วนะครับที่ราชบุรีผ่านมาในเพจ Facebook ของเรานะครับคุณทองพูนด้วยนะครับชาวเพชรบูรณ์ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวน่านกำลังใจมากมายเหลือเกินนะครับจากทุกพื้นที่ที่ส่งเข้ามานะครับจากที่ภาคใต้ด้วยนะครับที่หัดใหญ่ก็ส่งมาต่อเนื่องกันให้กับพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับบอกว่าขอให้พื้นที่ที่จังหวัดน่านคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากหลายพื้นที่ที่ส่งมาแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเดินหน้าครับยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันในทุกช่วงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เหตุการณ์ได้นะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานล่าสุดท่านก็เปิดเผยครับถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็ส่งทั้งกำลังใจนะครับไปยังพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องแรงงานผู้ประกอบการทุก ภาคส่วนยืนยันครับว่าตอนนี้รัฐบาลเร่งประสานงานในทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับย้ำด้วยว่าสำหรับพี่น้องแรงงานแล้วก็สถานประกอบการครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะฮะจนไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ลูกจ้างนะครับที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จากเหตุน้ำท่วมให้ถือเป็นการหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลานี่นะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกมาเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลดูแลความปลอดภัยของชีวิตตนเองก่อนนะครับนอกจากนี้ครับมาตรการของกระทรวงแรงงานก็ยังมีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังน้ำลดท่านสามารถยื่นนะครับขอกู้เงินจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเพื่อนำไปซ่อมแซมนะครับอาคารบริษัทห้างร้านแล้วก็ไปฟื้นฟูสถานประกอบการของท่านที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ได้นะครับภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะฮะตามเกณฑ์พิจารณาตามความจำเป็นเฉพาะรายแล้วก็ปิดท้ายครับนายจุลพันธ์ย้ำด้วยว่าได้สั่งการให้ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานระดมหน่วยงานในสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสถาบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่เพื่อไปติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนฝากเบอร์ไว้นะครับสำหรับเรื่องของสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางจะเป็นเซ็นเตอร์กลางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเรียกว่าเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งกำลังใจนะครับแล้วก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับติดตามกันได้นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งทางด้านของวิทยุทั้งทางด้านของเพจ Facebook ครับทั้งทางด้านของ TikTok ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยด้วยนะครับเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
17: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
18: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
17: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
18: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
19: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: กลุ่มทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7.50 เมตรถึง8.10 เมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8.50 เมตรเมื่อเวลา 13:58 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตรียมเท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเหตุการณ์ฝนตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวแพทย์ทานไว้ผลิตวันละ 2,000 กล่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานวงสวัสดิ์

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเซไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลล์บอดรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
4: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังทั่วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
5: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิตนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ MT เปิดเผยว่า MT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
7: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
6: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Passโดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการจ้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
4: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
16: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
15: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
16: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำริดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

ในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลีย์บารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคม2569เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริงส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้าน อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันทร์หอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135 รายประกอบด้วยเด็ก29 รายผู้สูงอายุ46 รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60 รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24 ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานหน้าที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรดาสาธารณภัยปนนทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเสไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วยกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChatโดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมิจฉาชีพจะติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิ Carousel Facebook Marketplace และ Facebook Businessจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกตคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2-1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมบราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นด้านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
9: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดจะส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอพวกผมก็ไม่อิจฉานะผมจะอยู่ C จะอยู่ B ผมก็ไม่อิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
8: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลือกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิวภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตภานิชคัดนาครายงาน
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
11: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทวัฒน์วันนี้วิทวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะพงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

พี่ธวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของวิชวัตรก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิชวัตรใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัตอาจจะมีวัฒนศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัตคิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติติดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัตที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

กว่าที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นมิทวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังพลเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของชาวบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจในพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้ในพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่าในพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาครองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่3ของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆและก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้และก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุกค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้พิเศษหรืออำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่3เขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รอที่การบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทยวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทยวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองที่การบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นเหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วคงคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงเนิบเย็นกลัวหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการแล้วต่างหากล่ะการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนน่าตลกดีนะอายุปูนี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกเหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อชนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อชนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณน่ะมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึงอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองมิทวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อ

0: ได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ 20:00 นของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมได้นำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
4: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันพุธแล้วก็ในสำหรับในวันอื่นๆนะคะเราก็ยังมีผู้ดำเนินรายการที่สลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะพร้อมที่จะมามอบสาระเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับท่านฟังได้รับฟังกันมีเรื่องราวค่ะวันนี้ในช่วงแรกจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนค่ะว่าประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนไปมีผลกระทบกันในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็หอกให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ระหว่างนะคะวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูง2เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ023994012-3และที่สำคัญ1182ค่ะเบอร์นี้เป็นสายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง1182กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องจากทางกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้โดยทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการโดยรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันในนามของกสทช.มีการเปิดเผยค่ะว่าทางสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการประกาศนะคะเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยมีการกำหนดค่ะให้ผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569ทางสำนักงานกสทช.ค่ะก็ขอความร่วมมือ
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นกำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569โดยหากประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือว่า SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลหรือว่าสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของเครือข่ายโดยการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสำหรับเรื่องของประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกสทช.นี้ถือเป็นข้อกำหนดค่ะแล้วแนวทางควบคุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเครือข่ายของมือถือเพื่อคัดกรองระงับและป้องกันการใช้เบอร์โทรศัพท์ของข้อความ SMS หลอกลวงประชาชนและนะคะก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะจำกัดการใช้ซิมผีและอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างเช่นผู้ให้บริการนั้นต้องการที่จะคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ที่มีพฤติกรรมโทรออกผิดปกติถี่หรือว่าใช้เป็นพื้นที่แปลกอันนี้เพื่อเป็นการระงับการใช้งานโดยทันทีแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนซิมโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเร่งตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ดที่เป็นทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่ให้เป็นปัจจุบันได้โดยทันทีค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆค่ะเป็นบทเพลงจากนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้ช่วงที่2กับสาระสารพันมีเรื่องราวของความหวานโอ้โหพอพูดถึงความหวานแล้วเดี๋ยวนี้การบริโภคเรื่องของความหวานทั้งขนมแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มต่างๆแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารสชาตินั้นอร่อยมากๆเลยบางคนบอกว่าเครียดแล้วพอเจอขนมที่มีรสชาติหวานหรือว่าขนมที่มีรสชาติที่หวานโอ้โหอร่อยเหลือเกินและทำให้คลายเครียดได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าความหวานทำร้ายสุขภาพของเด็กๆได้ด้วยเพราะเราก็จะมีความเชื่อกันว่าโอ๊ยเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกทานได้นะแล้วก็ทานไปเถอะเพราะว่ายังเด็กอยู่ร่างกายสามารถที่จะขับเคลื่อนการเผาผลาญได้ดีกว่าคนที่มีอายุมากแล้วถ้ามีความคิดแบบนี้เรามาฟังกันทางนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพของลูกโอ้โหเป็นยังไงนะคะเด็กที่ได้รับน้ำตาลมากกว่าความจำเป็นอาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนฟันผุสมาธิที่ลดลงภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตก็คือความดันเบาหวานไขมันนี่นะฮะไม่ติดต่อเรื้อรังถามว่าอ้าวแล้วปริมาณน้ำตาลที่เราจะสามารถให้ลูกๆเราได้รับประทานได้ต่อวันล่ะมาฟังกันทางนี้นี่คือข้อมูลของปริมาณน้ำตาลค่ะที่แนะนำกันต่อวันเด็กที่มีอายุ6ถึง13ปีไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน16กรัมต่อวันนี้เท่ากับ4ช้อนชาเราสามารถวัดปริมาณกันง่ายๆค่ะแล้วสำหรับวัยรุ่นอายุ14ถึง25ปีอันนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต่อวันก็คือไม่เกิน24กรัมต่อวันเท่ากับ6ช้อนชาค่ะแล้วสำหรับวัยทำงานล่ะ25ถึง60ปีฟังทางนี้เลยเพราะว่ากรุ๊ปนี้นั่งทำงานกันเหนื่อยอุ้ยอยากทานของหวานนะวัยทำงานอายุระหว่าง25ถึง60ปีไม่ควรที่จะบริโภคน้ำตาลต่อวันเนี่ยจะต้องไม่เกิน16กรัมต่อวันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ4ช้อนชา4ช้อนชานะท่านผู้ฟังนะคะผู้ที่ใช้พลังงานมากผู้ที่ใช้พลังงานมากยังไงละต่อวันโอ้การแบกหามผู้ที่ใช้แรงงานต่อวันเยอะทำงานต้องใช้งานอย่างเช่นขอยกตัวอย่างผู้ที่เป็นทำงานในอาชีพสายกรรมกรนะก็เขาใช้แรงงานเยอะจริงๆนะคะอันนี้ไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือว่า8ช้อนชานะคะมาถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน4ช้อนชาฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่า4ช้อนชาเวลาเราทานสมมุติเนี่ยมันนี้มาถึงเราทานกาแฟไปแล้วกาแฟเขาใช้น้ำตาลเท่ากับเท่าไหร่กี่ช้อนชาเราต้องคำนวณตัวเราเองนะแล้วถ้าวันหนึ่งเราทานเครื่องดื่มวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วเราเกินแล้วนะแล้วเวลาเราไปทานอาหารอย่างอื่นไปทานข้าวแกงไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือไปทานอาหารจานเดียวเขาใส่อยู่แล้วนะคะน้ำตาลต่อวันฉะนั้นวันหนึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเกินในช่วงของอายุของตัวเองเกิน4ช้อนชาอยู่แล้วถามว่าเราควบคุมตัวเองได้ไหมว่าวันหนึ่งเราไม่ควรที่จะรับประทานน้ำตาลเกิน4ช้อนชาต่อวันเราควบคุมได้นะในเรื่องของการทานอาหารก็คือเลือกทานอาหารมากขึ้นทานอาหารที่ต้มเนี่ยแหละนะแล้วก็ต้องดูควบคุมเรื่องของการจ่ายปริมาณน้ำตาลด้วยคือวันหนึ่งเนี่ยถามว่าก็ไม่ได้เอาตัวของตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นเกณฑ์หรอกนะก็พยายามฝึกตัวเองในเรื่องของการที่รับประทานน้ำตาลเหมือนกันเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในภาวะของโรคติดต่อเรื้อรังณปัจจุบันนะก็ต้องควบคุมเรื่องของทานน้ำตาลสมัยที่เป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไปหาคุณหมอทีไรก็จะตรวจพบเจอปริมาณของน้ำตาลเนี่ยเกินค่ากว่ามาตรฐานทุกครั้งก็จะได้ทานยาเพิ่มกันตลอดเวลาตอนนี้มามองถึงตัวเองว่าอุ้ยแล้วถ้าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้สุขภาพ
คือมันมีผลต่อสุขภาพของตัวเราเองท่านผู้ฟังเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราตื่นนอนมาแล้วเรารู้สึกไม่สดชื่นเรารู้สึกเราง่วงเอ๊ะทำไมเราง่วงตลอดเวลาทำไมแขนขาเรารู้สึกมันบวมๆเอ๊ะทำไมเราไม่สดชื่นเลยไม่กระปี้กระเป๋าเราทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายที่สดชื่นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ทำงานทำนู่นทำนี่ไปพอเรามาปรับเรื่องของอาหารการกินนะอย่างแต่ทานทุกมื้อนะคะแต่ว่าเรื่องของปริมาณเราลดน้อยลงทานอาหารอย่างช้าเพราะอะไรที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อเพราะว่าต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งก็เช้าเนี่ยทานข้าวก็ไม่ถึงทัพพีท่านผู้ฟังแล้วก็ทานอาหารเป็นกับเนี่ยอาจจะเป็นต้มนะเป็นต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังนะฮะก็ทานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีอาหารเข้าไปแล้วก็ทานยาอย่างเรื่องของการลดหลั่นของอาหารในแต่ละวันของเรากลางวันเราก็อาจจะเป็นอาเกทานสลัดอะไรอย่างงี้นี่คือวิธีการในการรับประทานเย็นบางทีก็ไม่ทานเลยนะสำหรับตัวดิฉันเย็นก็ไม่ทานหรือไม่นั้นก็อาจจะมีทานผักทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานที่ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถที่จะรับประทานผลไม้นั้นๆได้ก็ต้องดูร่างกายของเองในลดหลั่นกันไปแต่ละวันใน1สัปดาห์เราอาจจะมีวันที่เราอาจจะไปสังสรรค์หรือว่าไปทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนเราสามารถทานได้นะกับอาหารที่ปกติกับการที่เราจะต้องมีมื้อหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้เราทานได้เขาเรียกว่าเป็นมื้อพิเศษใน1สัปดาห์ของเราหรือช่วงเวลาหนึ่งเราสามารถทานได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอดตลอดเวลาแต่ว่าช่วงที่เราอาจจะทำงานในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่เราสามารถจะควบคุมได้เราก็สามารถควบคุมได้ท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้ก็มาแชร์เรียกว่าแชร์ต่อการถามว่าสุขภาพดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นยาคุณหมอก็ปรับลดลงนะฮะหลายๆหลายอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันออกกำลังกายนะท่านผู้ฟังถือว่าดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าออกเยอะจนร่างกายไม่สามารถรับไหวแล้วออกพอที่ร่างกายของเรารับไหวเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยความเขาเรียกว่าสมรรถนะเรื่องของการออกกำลังกายต่างกันอยู่แล้วนะแล้วก็ออกพอที่เราสามารถรับไหวและสามารถที่จะออกได้ทุกๆวันดีกว่าบางคนคือเคยออกเหมือนกันท่านฟังออกโอ้วันนี้ออกเยอะเลยรู้สึกภาคภูมิใจมากโอ้วันนี้ฉันออกกำลังกายเยอะเหงื่อเยอะแต่พอมาอีกวันนึงไม่สามารถออกได้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียมากรู้จนแบบว่าแล้วต้องเหมือนพอออกวันนึงแล้วต้องหยุดไป 2-3 วันเพราะร่างกายเกิดความรับไม่ไหวมันก็เลยทำให้เกิดความต่อเนื่องของการออกกำลังกายมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรนะอันนี้เราก็คือแนะนำว่าเราสามารถออกได้ทุกวันออกแต่ความพอดีที่เราสามารถจะทำให้การออกกำลังกายของเราต่อเนื่องได้ทุกๆวันให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วมันก็จะเกิดผลให้กับร่างกายของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแบบนั้นจะดีกว่านะคะอ่ะนี่คือในช่วงที่2ค่ะกับสาระสารพันในวันนี้เราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะกับสารสารพันมาดูเรื่องของทันตแพทย์เขามีการจ่ายกัญชาแล้วก็ลงนามในใบสั่งล่วงหน้าและปรากฏว่าไม่ตรวจวินิจฉัยอันนี้เขาบอกว่าผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายก็คือนะคะในเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับควบคุมและรวมถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568เตือนค่ะทันตแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชาตามแบบพ.ม.33คือต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท.33โดยลงนามใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่ากรณีก็คือทันตแพทย์เนี่ยลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นๆดังนี้ค่ะ1. พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมในข้อที่2ค่ะประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของสารสกัดกัญชาและที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5 3ค่ะพรบ.วิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์4ค่ะพรบ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคุมควบคู่กันกับมาตราที่34สำหรับการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท.33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเองค่ะซึ่งในด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะเรื่องราวต่างๆสาระดีๆในรายการสาระสารพันค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกมิ

0: ภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบเร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบสามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเน้นบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
2: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาทการทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศ

0: ภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ครับสวัสดีวันพุธครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเหมือนเคยครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็ต้องเจอกันตรงนี้ครับจันทร์ถึงศุกร์นะเราเป็นแฟนคลับเป็นครอบครัวเดียวกันสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ19สิงหาคม2569โอ้โหข่าวน้ำท่วมนะน้ำป่าน้ำไหลหลากท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอู้รุนแรงมากเลยนะแต่ว่าสถานการณ์น้ำเหมือนลดลงไปแล้วแต่ว่าความเสียหายนี่มันยังคงอยู่นะรถหนีไปกับน้ำเยอะถนนหนทางบ้านเรือนแล้วพื้นที่ใต้น้ำไม่แน่ใจว่าอำเภออะไรอำเภอเวียงสาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะคนน่านต้องติดตามข่าวด้วยนะครับน้ำจากอำเภอปัวเนี่ยมันจะไปต่อที่ไหนนะก็ต้องดูด้วยก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องกันไปนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็สุขภาพมันก็อยู่คู่กับเราต่อไปไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะก็ต้องแก้ไขกันไปช่วยกันไปนะครับคนไทยมีอะไรช่วยกันก็ช่วยนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะสมุนไพรไทยอภัยภูเบศรนะใช้ดีช่วยบอกต่อผลิตภัณฑ์ของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันพุธคืนนี้อาจารย์อามาครับอ้าวแฟนคลับอาจารย์อาที่รออยู่เดือนนี้ได้ฟังเสียงอาจารย์อาแน่นอนนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านรออยู่แล้วนะอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: โอเคครับสดใสเหมือนเดิมนะอาจารย์นะ
8: ค่ะ
7: เชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
8: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของท้องผูกค่ะ
7: โอ้เมื่อวานก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกกันเยอะอ้าวเชิญครับปัญหาท้องผูกปัญหาที่หลายๆคนมีอยู่ลองฟังข้อมูลจากอาจารย์อาดูซิว่ามันจะมีแนวทางที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างเชิญครับอาจารย์ครับ
8: ค่ะก็ต้องบอกว่าในชีวิตคนนึงนะคะจะต้องเคยสักครั้งนึงในชีวิตนะคะที่ประสบปัญหากับท้องผูกนะคะเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะเด็กก็เป ป็นได้นะยังจำตัวเองตอนเด็กๆแบบเบ่งแนวถามได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแม่ก็มีปัญหาหนักเลยเพราะว่าไปกินยาแก้ปวดตัวหนึ่งที่มันมีผลเสียทำให้ท้องผูกนะคะก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงนะคะ
7: ค่อยคุยค่อยคุยครับผม
8: ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองถ่ายทุกวันเนี่ยนะคะก็ยังมีโอกาสที่อุจจาระมันจะตกค้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลำไส้เราอ่ะมันยาวนะคะแล้วเราก็กินของใหม่เข้าไปทุกวันทุกมื้อนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารเนี่ยร่างกายย่อยปุ๊บสุดท้ายมันก็ดูดซึมเหลือกากอาหารนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปที่ลำไส้ใหญ่ก็ออกไปทางทวารหนักนะคะ
7: ครับ
8: ค่ะซึ่งปกติอะค่ะถ้าเราไปเอ็กซเรย์ดูอะค่ะก็จะเห็นอุจจาระอยู่ในท้องทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าบางคนเขาจะไม่ได้มีเยอะมากจนแน่นแต่คนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังเนี่ยคือกากอาหารเก่าๆเนี่ยมันจะอัดแน่นนะคะจนไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้อะคือถ้าแผนไทยเขาก็จะเรียกว่าพวกเถาดานพลดึกอะนะคะพอกินของใหม่เข้าไปอาหารใหม่เข้าไปก็จะกินไม่ค่อยอร่อยแล้วมันแน่นเกิดลมในท้องได้เยอะคือคนที่ชอบมีลมในท้องเยอะๆเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังเนี่ยอันนึงที่ต้องถามคือไปแก้ไขปัญหาท้องผูกแล้วหรือยัง
7: คือ
8: ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถใช่ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาท้องผูกได้เนี่ยไอ้ลมในท้องเนี่ยมันก็ยังกำเริ
7: บ
8: ได้ตลอดใช่ค่ะเพราะว่ามันมีอาหารเก่าหมักอยู่ในลำไส้เนาะในลำไส้ก็จะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วนะคะมันก็หมักเกิดเป็นแก๊สเป็นลมเกิดขึ้นนะคะซึ่งตามสถิติเนี่ยอาการท้องผูกก็จะเจอในผู้สูงอายุจะมากกว่าวัยอื่นนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะชอบเจอมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าตามสถิตินะคะแล้วก็คนที่ชอบกั้นอุจจาระนะคะคือถับถ่ายไม่เป็นเวลาพอปวดๆแล้วเหมือนกั้นไว้ก่อนอย่างเงี้ยอาจจะแบบติดธุระหรือเดินทางอะไรก็แล้วแต
7: ่
8: ก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมาได้นะคะแล้วก็คนที่ท้องผูกนานเกิน3เดือนนะคะทางการแพทย์จะถือว่าเป็นคนที่ท้องผูกเรื้อรังใช้คำว่าเรื้อรังนะคะซึ่งบางทีเนี่ยถ้ามันมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องไปตรวจวินิจฉัยว่ามันจะมีโรคอะไรที่มันร้ายแรงหรือเปล่าเช่นพวกมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาการร่วมที่ร้ายแรงเช่นท้องผูกบวกน้ำหนักลดลงอย่างแบบไม่ทราบสาเหตุแบบลดลงพร้อมใครทักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าท้องผูกร่วมกับถ่ายเป็นเลือดนะคะหรือท้องผูกสลับท้องเสียนะคะหรือลักษณะอุจจาระมันรีบลงอย่างเงี้ย
7: ครับ
8: หมอเขาก็อาจจะสงสัยเอ๊ะมันมีก้อนอะไรขวางอยู่หรือเปล่ามันทำให
7: ้
8: อุจจาระของเรามันถึงได้ลำเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยหมอเขาก็จะจับส่องกล้องหมดอะส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ยิ่งคนที่เคยมีประวัติญาติสายตรงพ่อแม่อะไรเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ก็ควรจะต้องตรวจคัดกรองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมะเร็งที่มีเรื่องของพันธุกรรมเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราท้องผูกนานๆเนี่ยมันก็จะมีอุจจาระตกค้างซึ่งเป็นอุจจาระที่แห้งนะคะแห้งเพราะว่าพออุจจาระมันกักอาหารมันอยู่นานๆเนี่ยร่างกายเราก็ดูดน้ำกลับจากไอ้กากอาหารนั้นน่ะเรื่อยๆจนมันแห้งนะคะแล้วมันก็เหมือนติดกรังอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็นานวันเข้ามันก็แห้งเวลาบางคนแบบพยายามจะเบ่งถ่ายเงี้ยมันก็อาจจะทำให้มันเป็นเหมือนเม็ดขี้แพะอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันเป็นเม็ดเล็กๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยจะมองเรื่องของธาตุด้วยคือเขาก็มองว่าอุจจาระเนี่ยเป็นธาตุดินเนาะมันก็เหมือนดินน่ะนะคะแล้วก็การที่มันจะถูกขับเคลื่อนออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้ลมเบ่งนะคะคือถ้าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีไม่มีลมเบ่งมากพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอุจจาระให้ออกมาได้ให้ธาตุดินเนี่ยออกมาได้นะคะแล้วมันจะมียาที่เกี่ยวข้องกับลมเบ่งน้อยด้วยในทางแผนไทยนะคะแล้วก็มวลอุจจาระนั้นก็ต้องมีน้ำ ธาตุน้ำในปริมาณหนึ่งนะคะเพราะถ้าน้ำแห้งเลยเนี่ยนะคะมันก็จะแข็งนะคะแล้วก็เคลื่อนออกมาได้ยากไม่สามารถหล่อลื่นออกมาได้นะคะแล้วก็ภาษาที่ทางแผ่นไทยเขาเรียกเนี่ยเถาดานพลดึกเนี่ยนะคะก็คือเถาดานคือพอคนท้องผูกนานๆเนี่ยมันจะท้องอ่ะเวลาหมอเขาจะกดเป็นนะคือมันจะเป็นลำๆเลยอ
7: ่
8: ะนะคะแล้วก็ทำให้แน่นจุกเสียดตลอดเวลานะคะส่วนพลดึกก็คืออุจจาระที่มันแห้งกรังติด อยู่ในผนังลำไส้นะคะซึ่งท้องผูกเนี่ยจริงๆในทางการแพทย์เขาก็จะมีคำจำกัดความนะคือแต่จริงๆเราก็รู้กันแหละว่าอาการท้องผูกเนี่ยมันคือการความยากลำบากในการขับถ่ายเพราะจริงแล้วการที่เราไปเข้าห้องสุขขาเนี่ยมันควรจะเป็นการขับถ่ายที่มีความสุขไม่ควรจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่อะไรก็ตามที่มันมีความยากลำบากเนี่ยนะคะต้องเค้นจนหน้าดำหน้าแดงมีความทุกข์ขณะถ่ายทุกยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเรามีปัญหาท้องผูกนะคะแล้วก็ถ้าถ่ายน้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกว่าธรรมชาติในการขับถ่ายไม่เหมือนกันธาตุแข็งธาตุอ่อนบางคนอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ควรจะน้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะแล้วก็สาเหตุนะคะสาเหตุของความท้องผูกเนี่ยการท้องผูกก็คืออันแรกเลยก็คือเป็นคนที่แบบชอบกั้นอุจจาระอันนี้เจอในคนทำงานอะไรเงี้ยเดินทางตอนเช้าไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนะคะหรือกินไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีการที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปเนี่ยลำไส้มันเกิดการขยับมันก็ทำให้มันรู้สึกปวดท้องได้บางคนจะแบบมีนิสัยว่าต้องกินข้าวเช้าก่อน ถึงจะขับถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อสองเลยคือดื่มน้ำน้อยนะคะดื่มน้ำน้อยแล้วก็ข้อสามคือกินผักน้อยนะคะคือเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่คนท้องผูกแล้วจะไม่แก้เรื่องนี้นะคะคือถ้ายังกินผักน้อยอยู่อ่ะมันก็ไม่มีกากใยที่จะลากเอามวลอุจจาระออกมาอุจจาระมันจะไม่ค่อยมีเนื้อนะคะ mm-hmm. แล้วก็พอคนที่กินกากใยน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปกินพวกแป้งน้ำตาลหรือว่าเนื้อสัตว์ไขมันมากเกินไปคือสัดส่วนของผักมันน้อยลงแสดงว่าคนคนนั้นไปกินสัดส่วนอย่างอื่นมากขึ้นซึ่งพวกนี้เขาก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการท้องผูกนะคะโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ถ้ากินเยอะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ใหญ่ย่อยยากนะเคี้ยวไม่ละเอียดอีกคนสูงอายุฟันไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในทางแผนไทยก็มองว่าพวกเนื้อแดงเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นของริดร้อนนะคะอาการท้องผูกเนี่ยก็เป็นอาการทางร้อนนะคะแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะขาดน้ำอะไรพวกเนี้ยก็คืออาจจะต้องลดการกินเนื้อสัตว์ลงด้วยนะคะแล้วก็ที่เจอในผู้สูงอายุบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยนะคะอันนี้เราก็เช็คลิสต์เลยว่าเอ๊ะเราเคลื่อนไหวน้อยหรือเปล่าคือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อเรื่องความปวดอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม่เนี่ยก็คือเคลื่อนไหวน้อยนะคะคือก็เลยทำให้ลำไส้มันไม่ค่อยขยับนะคะซึ่งเราจะเจอได้เลยว่าคนไข้ที่ติดเตียงอ่ะนะคะหรือผู้ป่วยเรื้อรังอะไรพวกเนี้ยมักจะมีปัญหาท้องผูกเสม
7: อ
8: นะคะเพราะว่าประสาทมันเกี่ยวข้องกันกับการเคลื่อนไหวอ่ะคือประสาทลำไส้กับประสาทที่เราใช้ขับเคลื่อนขานะคะแล้วก็คนที่ไปกินยาบางอย่างนะอย่างแม่เนี่ยที่ท้องผูกหนักๆคือแกไปกินยาที่มันเป็นอนุพันธ์ของฝิ่นก็คือยาที่ชื่อว่าทรามาโดเป็นยาแก้ปวดนะคะส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นเม็ดสีเขียวครึ่งเหลืองครึ่งอะนะคะถ้าใครเคยกินเนาะตัวนั้นจะทำให้มีปัญหาเรื่องที่เจอบ่อยเลยคือขึ้นไส้อาเจียนแต่บางคนก็ไม่เป็นอย่างแม่เนี่ยไม่เป็นนะคะแต่ว่ากินมากก็จะท้องผูกเพราะว่าพวกนี้มันลดการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะยิ่งกินเยอะๆเนี่ยโอ้โหมันก็ท้องผูกนะคะแล้วก็อนุพันธ์ฝิ่นตัวเนี้ยทรามาโดเนี่ยก็จะเป็นตระกูลเดียวกับพวกมอร์ฟีนนะคะคือถ้าบางคนกินยามอร์ฟีนเช่นบางคนเป็นคนไข้มะเร็งที่ปวดหนักๆอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่หมอก็จะให้ยาระบายติดมาด้วยเพราะว่ายาพวกนี้มันมีผลข้างเคียง ทำให้ท้องผูกได้นะคะรวมถึงยาลดกรดนะยาลดกรดในกระเพาะแบบน้ำอ่ะน้ำขาวๆงั้นอ่ะพวกนั้นอ่ะท้องผูกได้นะคะมันจะมีพวกบางทีมันมีพวกแคลเซียมอ่ะนะคะซึ่งไอตัวแคลเซียมเองเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกได้โดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งส่วนใหญ่แคลเซียมในโรงพยาบาลอ่ะจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต คือชนิดเกลือที่เกาะอยู่กับแคลเซียมอ่ะมันจะมีหลายอย่างแต่ถ้าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยข้อดีคือมันให้แคลเซียมสูงหมายความว่าการดูดซึมโดยพอให้เป็นแคลเซียมในร่างกายแล้วให้สูงแต่ว่าผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือท้องผูกนะคะคนไข้ที่กินแคลเซียมแล้วสังเกตว่าตัวเองน่าจะท้องผูกจากแคลเซียมไม่ได้มีสาเหตุอื่นนะหรือว่าอาจจะต้องไปแก้หลายๆอย่างร่วมกันถ้าจะลองเปลี่ยนแคลเซียมก็ต้องไปซื้อกินเองตามร้านยาที่มันเป็นฟอร์มรูปแบบเกลืออื่นเช่นพวกแคลเซียมซิตรีตแคลเซียมแอลทีโอเนตพวกเนี้ย มันจะไม่ค่อยท้องผูกเท่ากับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ยารักษาโรคบางกลุ่มเช่นยารักษาโรคพาร์กินสันนะคะยาธาตุเหล็กยาต้านซึมเศร้าอะไรเงี้ยพวกเนี้ยบางทีมันทำให้ท้องผูกได้นะคะแล้วก็โรคบางโรคนะคะเช่นโรคทางหลอดเลือดสมองคือโรคทางระบบประสาทอะนะคะคืออย่างที่บอกลำไส้เนี่ยมันจะขับเคลื่อนขยับเคลื่อนไหวขับถ่ายได้เนี่ยมันใช้ประสาทนะส่งสัญญาณประสาทในการขยับลำไส้เพราะนั้นโรคคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองนะคะเช่นซึมเศร้าอัลไซเมอร์ติดเตียงพวกเนี้ยพาร์กินสันพวกนี้นะคะมักจะมีปัญหาท้องผูกร่วมด้วยเสมอนะคะทีนี้การป้องกันนะคะวิธีการแก้ไขอาการท้องผูกก็คือถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ติดอะไรจริงๆก็อยากกลั้นอุจจาระคือปวดเมื่อไหร่ก็ให้ไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปวดแล้วไปพยายามเบ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าจะเกิดลิสีดวงได้ก็คือเข้าตอนปวดดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้นะช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะตามศาสตร์การแพทย์แผ่นจีนก็คือช่วง5 ตี 5ถึง7โมงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตามนาฬิกาชีวิตถ้าได้ขับถ่ายของเสียตอนนี้ก็จะดีมากๆเพราะมันก็จะทำให้ลำไส้เราพร้อมรับอาหารใหม่นะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยบางทีอาจจะต้องฝึกหายใจเข้าลึกๆนะคะก็จะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอถ้าเป็นไม่ได้ดื่มน้ำอุ่นนะโดยเฉพาะช่วงหลังตื่นนอนเนี่ยดื่มเป็นน้ำอุ่นๆมันจะช่วยกระตุ้นลำไส้ได้นะคะทำให้การไหลเวียนเลือดอะไรต่างๆไปที่ลำไส้เนี่ยดีขึ้นนะคะข้อต่อมาก็คือถ้าเราเป็นคนกินผักน้อยนะคะเราขอสักมื้อ2มื้อหรือถ้าเป็นไปได้ทุกมื้อที่เรากินอาหารเนี่ยมีผักเคียงอยู่นะคะจะดีมากๆเลยนะคะจริงๆให้ความสำคัญกับผักมากกว่าผลไม้นะคะคือบางคนบอกว่ากินผลไม้เยอะแต่ไม่ค่อยถ่ายคือจริงๆผลไม้จะมีเส้นใยน้อยกว่าผักนะคะถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นผักผักอะไรก็ได้ผักบุ้งคือผักส่วนใหญ่มันจะมีเส้นใยสูงนะคะแล้วก็ฝึกเบ่งถ่ายอุจจาระอย่างถูกวิธีจริงๆอ่ะถ้าที่มันดีต่อการขับถ่ายอ่ะคือส้วมยองนั่งยองๆแต่ว่าสมัยนี้เนี่ย
7: มันส่งไหมทำให้ถ่ายคล่องขึ้นใช่ไหม
8: ใช่มันจะมีแรงกดจากหน้าขา
7: โอเค
8: ค่ะแต่ด้วยความที่ผู้สูงอายุเนาะหรือว่าบ้านที่ทันสมัยบางคนก็ไม่ได้มีส้วมยองแล้วอย่างเงี้ยนะคะชักโครกก็สามารถที่จะปรับท่าทางได้ก็คือเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเท้าไม่ถึงพื้นเนี่ยก็ไปหาซื้อเก้าอี้เตี้ยๆหรือหาอะไรเนี่ยมาลองนะคะมาลองเท้าอย่าให้เท้ามันลอยมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันถ่ายยากจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้มือช่วยกดท้องบริเวณด้านซ้ายล่างขณะขับถ่ายเบาๆนะนะคะเพื่อให้มีแรงส่งนะคะในการที่ให้ลำไส้มันกระตุ้นให้ลำไส้มันขับถ่ายออกมานะคะแล้วก็อาหารนะคะถ้าจะเพิ่มเข้าไปในชีวิตประจำวันก็ ลองเพิ่มอาหารที่มันมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีกับลำไส้นะคะพวกนมเปรี้ยวนะคะชาหมักโยเกิร์ตนะคะก็เลือกสูตรที่มีน้ำตาลน้อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ดีกับสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้าแข้งขายังพอได้อยู่เนาะก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะเพราะว่าการขยับเดินเคลื่อนไหวอะไรพวกเนี้ยนะคะจะทำให้ลำไส้เราขยับตามนะคะส่วนคนที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะส่วนใหญ่หมอเขาจะซักประวัติถ้าไปลงมานะซักประวัติเป็นหลักแต่ถ้าเขาสงสัยว่าจะมีอุจจาระอัดแน่นตกค้างอุดตันอะไรพวกเนี้ยเขาก็อาจจะส่องกล้องร่วมกับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะดูว่ามันมีอุจจาระตกค้างไหมแล้วก็ใช้ยาระบายนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องปรับสุขลักษณะที่พูดมาทั้งหมดก่อนหน้าเนี่ยบางทีหมออาจจะไม่ได้มีเวลาอธิบายเราแต่ว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญนะคือเราอย่าไปพึ่งยามากเพราะว่าบางทียาระบายบางกลุ่มแม้แต่มาจากสมุนไพรก็ไม่ได้เหมาะที่จะกินตลอดทุกวันนะคะอย่างแม่เนี่ยแกชอบกินยาขมยาขมตาสักตาหนึ่งไม่ระบุละกันแต่ว่ากินมาตั้งแต่สาวๆเลยนะคะซึ่งพวกนั้นมันจะมีส่วนผสมของพวกกรดน้ำเต้านะคะกรดน้ำเต้าเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการระบายได้ซึ่งพืชตระกูลพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อเอนทราควินอนถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมันจะอยู่ในพวกมะขามแขกด้วยชุมเห็ดเทศด้วยฝักคูนด้วยพวกนี้เป็นพืชที่น้องกันนะคูนชุมเห็ดเทศมะขามแขกแล้วก็เจอในพวกกรดน้ำเต้าด้วยกรดน้ำเต้านี่เป็นพืชอีกตระกูลหนึ่งแต่ว่าคูนชุมเห็ดเทศมะขามแขกเป็นพืชวงเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์คล้ายกันทีนี้ไอสารเอนทราควินอนเนี่ยถ้าเรากินต่อเนื่องนานๆเนี่ย เวลาไปส่องกล้องเนี่ยลำไส้มันจะเป็นสีดำๆเหมือนงูเลยนะคะ
7: โอ้ oh.
8: ใช่ใช่แต่ว่าถามว่ามันอันตรายไหมไม่อันตรายคือเหมือนกับว่าในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็พยายามจะศึกษาว่าเอ๊ะคนที่ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วตรวจเจอว่ามันมีลักษณะเหมือนงูอ่ะหนังงูอ่ะเลื่อมๆดำๆงั้นอ่ะนะคะจะมีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งหรือไม่นะคะก็เพราะว่าไม่เกี่ยวกันนะคือมันเป็นเหมือนสีสมุนไพรอ่ะนึกออกไหมคะที่เรากินแบบว่าต่อเนื่องมานานอ่ะจะเจอในคนที่กินยาระบายกลุ่มเนี้ยมานานานแต่ถ้านานๆกินทีก็ไม่เป็นไรนะคะนานๆกินทีไม่เป็นไรหรือถ้ามีความจำเป็นต้องกินต่อเนื่องเนี่ยก็ถ้าได้ไปส่องกล้องเนี่ยก็จะหมอเขาจะรู้กันว่าลำไส้มันจะเป็นดำๆเหมือนหนังงูนะคะมันเกิดจากการที่มันมีเม็ดสีไปสะสมอยู่บริเวณลำไส้แล้วก็ถ้าอยากให้หายไปก็หยุดกินนะคะแต่ถ้าไม่หยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรเพียงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของที่ว่าเราจะติดยาระบายนั่นแหละนะคะทีนี้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยาระบายที่เขาใช้กันเนี่ยมันก็จะมีตัวไอเซนนาหรือเซนกอดนะภาษาไทยก็คือมะขามแขกนะคะมะขามแขกภาษาอังกฤษก็พวกเขาเรียกว่าเซนนานะคะจริงตัวนี้หมอก็ใช้บ่อยนะยาระบายจากตัวมะขามแขกนะคะฤทธิ์หลักๆเนี่ยก็คือกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะเพราะนั้นยาอะไรก็แล้วแต่ที่กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้เนี่ยถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยานะคะก็คือถ้าหยุดใช้มันจะถ่ายเองไม่ค่อยได้นะคะเพราะนั้นถ้านานๆใช้ทีอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องกินจริงๆก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะ ก็คือก็ต้องทนติดยาระบายไปนั่นแหละก็ต้องพึ่งพายาไปนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำกินเองเนาะมะขามแข็งเนี่ยก็คือจะใช้ใบแห้งประมาณสัก 1-2 กำมือนะคะแล้วก็ต้มกับน้ำดื่มนะคะแต่ถ้าเป็นเม็ดอะง่ายสุดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มที่2เม็ดก่อนนอนให้กินแค่วันละ1ครั้งนะยกเว้นคนที่ติดยาระบายมานานๆเนี่ย 2เมตรทําไม่อยู่ก็ต้องค่อยๆขยับเพิ่มไปนะคะทีนี้ที่หนูบอกไม่เป็นไรเนี่ยจริงๆมันก็มีผลข้างเคียงที่ต้องคํานึงถึงเหมือนกันคือในบางคนที่กินจนถ่ายมากไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะอาจจะมีเรื่องของเกลือแร่ในเลือดต่ำคือหมายความว่ากินจนถ่ายเหลวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ร่างกายมันอ่อนเพลียได้เพราะว่าร่างกายมันขาดเกลือแร่นะคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายอุจจาระเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของเกลือแร่ที่มันถูกขับออกไปด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานเรื่องของไตอักเสบเหมือนกันแต่เจอน้อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนไข้ไตวายก็ยังเห็นหมอจ่ายยาระบายมะขามแขกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้กินตามอาการแต่ถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่แรงกว่าพวกมะขามแขกคือบิสซาโคดิลที่เป็นพวกเม็ดเล็กๆกลมๆเคลือบๆอะพวกนั้นจะแรงกว่ามะขามแขกนะคะแต่ก็เป็นตัวกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ทำให้ลำไส้ชินยาติดยาระบายเหมือนกันนะคะโดยในทางเภสัชเนี่ยนะคะลึกๆแล้วมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเอบิสซาโคดิลเนี่ยมันถึงได้แรงกว่ามะขามแขกอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือตัวมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะต้องอาศัยแบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบยาที่ออกฤทธิ์ได้นะคะคือจำเป็นต้องอาศัยแบคทีเรียในลำไส้ในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของยาที่ออกฤทธิ์ได้แต่ถ้าบิสซาโคดิลเนี่ยที่เป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยเม็ดเล็กๆกลมๆเคลือบๆเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้เลยกระตุ้นลำไส้ได้เลยนะคะทีนี้คนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนาะเราก็มักจะคาดว่าคนไข้เนี่ยจะมีแบคทีเรียในลำไส้ที่มันไม่ค่อยดีด้วยคือไม่ค่อยสมดุลน่ะนะคะก็เลยทำให้การกินมะขามแขกไปนานๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลแล้วนะคะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือนอกเหนือจากมันลำไส้ชินกับยาแล้วคือแบคทีเรียที่มันจะใช้เปลี่ยนแปลงยาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อื่นๆที่เป็นยาในวงเดียวกันก็คือคูณนะคะแต่ถ้าคูณของอภัยภูเบศที่เป็นยาน้ำฝักคูณตัวนี้ไม่แรงนะคะไม่แรงแล้วก็เราพยายามเขาเรียกว่าตั้งตำรับสูตรที่ปรับลำไส้ให้มันสมดุลด้วยคือเขาจะใส่พวกตรีผลาเข้าไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวฝักคูณเองเนี่ยจริงๆมันมีเส้นใหญ่เขาเรียกว่าเพกตินที่เป็นเนื้อฝักคูณอะนะคะพวกนี้มันก็จะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ได้นะคะก็ถ้าเป็นยาน้ำฝักคูณก็กิน 1-2 ช้อนโต๊ะก่อนนอนอาจจะอันนี้จะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ก็เจอคนไข้ที่ติดเตียงแล้วบอกว่ากินมะขามแขกแล้วไม่ถ่ายอ่ะมากินฝักคูณแล้วถ่ายนะซึ่งคาดว่ามันไม่แรงแต่ว่ามันอาจจะมียาหลายๆตัวที่อยู่ในตำรับที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นใบชุบเห็ดเทศถ้าเราจะใช้ต้มกินเองก็ใช้ประมาณสัก8-12ใบนะคะต้มกับน้ำสัก600มิลลิลิตรนะคะให้ได้เหลือประมาณสัก300มิลหรือ250มิลนะคะแล้วก็กินแค่วันละ1ครั้งก่อนนอนแต่ถ้าเป็นรูปแบบชาผงแห้งเขาจะบรรจุอยู่ที่ซองละประมาณ 2-3 กรัมอย่างของอภัยภูเบศก็เป็นชาชงก็ชงกิน1ซองชานะคะวันละ1ครั้งก่อนนอนกับน้ำร้อนต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้ทั้ง3ตัวร่วมกันนะคือคูณจะอ่อนหน่อยนะคะแล้วก็ชุมเห็ดเทศกับมะขามแขกเนี่ยพอๆกันนะคะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นร้านยาโพเงินน่ะหรือว่ายาที่มีจ่ายในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมียาล้างลำไส้ด้วยนะคะยาชื่อยาล้างลำไส้แต่ส่วนตัวเคยกินมันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรแรงนะคะก็ตัวยามันก็จะใส่มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีแบบขมิ้นมีดีปรีมียาขับลมมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็หมอเขาก็จะพิจารณาเลิกจ่ายตามประวัติการใช้ยาในอดีตของคนไข้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือธรณีสันทฆาตธรณีสันทฆาตเนี่ยเป็นชื่อตำรับยาระบายที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะยาจะออกติดไปทางอุ่นๆร้อนๆหน่อย นะคะโดยมีสรรพคุณหลักๆเนี่ยคือแก้กระสายเถาดานนะคะแก้เถาดานแล้วก็แก้ปวดเมื่อยด้วยเพราะว่าคนที่ท้องผูกก็มักจะเส้นตึงคนที่เส้นตึงก็มักจะท้องผูกนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจริงๆมีเคสคนไข้ที่มีภาวะเขาเรียกว่าท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องปวดด้วยนะคะแล้วก็พอหมอไปตรวจดูก็คือมีแบบอุจจาระตกค้างอยู่ในลำไส้แบบจำนวนมากนะคะ
7: ครับ
8: เดี๋ยวหนูขออนุญาตหานิดนึงว่าได้เตรียมมาไหมนะเคสน
7: ี้โอเค
8: สักคุณ
7: โอเคครับเดี๋ยว
8: เป็นชาวออสเตรเลียนะคะ
7: ครับ
8: วัย57ปีนะคะมีอุจจาระอุดตันหนักถึง2ลิตรนะคะคือจนเดินไม่ได้นะคะจนเดินไม่ได้ซึ่งเขาก็ปวดขานะคะแล้วก็ปวดท้องด้วยคลื่นไส้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือท้องผูกมานานจนมันเขาเรียกว่าอุจจาระเนี่ยมันไปอัดแน่นแล้วก็ไปกดทับเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงขาไม่ได้ทำให้เขาเดินไม่ได้นะคะอันนี้ก็สอดคล้องกันกับทางแผนไทยนะที่มองว่าถ้าท้องผูกนานๆเนี่ยเส้นมันจะตึงเพราะนั้นพวกยาระบายกระสายเส้นพวกเนี้ยมันจะได้ทั้งระบายแล้วก็ได้ทั้งแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็อย่างตัวธรณีสารคราดเนี่ยในบัญชียาหลักแห่งชาติก็ใช้ได้ทั้งแก้ปวดเมื่อยด้วยแก้กระสายเส้นแล้วก็ช่วยเรื่องของเถาดานท้องผูกเป็นยาระบายนะคะโดยสรรพคุณเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามันจะเอาทำให้เราอ่ะมีลมเบ่งอารมณ์ที่มันดันมวลอุจจาระลงไปออกจากร่างกายเราไปสู่โลกภายนอกในเถาโถส้วมนะคะซึ่งตัวยาในตำรับจะมีหลายตัวตัวหลักๆก็จะมีพวกพริกไทยร่อนพริกไทยร่อนนี่จะร้อนน้อยกว่าพริกไทยดำนะคะแล้วก็จะมีพวกยาดำสตุยาดำก็คือเป็นยางว่านหางจระเข
7: ้
8: ค่ะจะเป็นยาถ่ายที่แรงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่จะไม่แรงเท่ากับอีกตัวหนึ่งคือในทางแผนไทยมันจะมียาตำรับดีเกลือฝรั่ง
7: อันนั้น
8: จะแรงกว่าธรณีสันตะคาดเพราะว่าดีเกลือฝรั่งเนี่ยมันจะมียาดำมีตัวดีเกลือนะคะดีเกลือฝรั่งมันจะเป็นแมกนีเซียมอย่างหนึ่งซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ระบายเหมือนถ้าแผนปัจจุบันเขาจะมียาที่ชื่อมิวออฟแมกนีเซียMOM นะพวกนั้นก็จะเป็นยาระบายตัวหนึ่งนะคะ
7: ค
8: แล้วก็จะมีพวกโกดพวกดอกจันลูกจันนะคะในธรณีสันตะคาดนะคะเพื่อช่วยไล่ลมนะคะแล้วก็มีกรดน้ำเต้าด้วยนะคะคแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ใช้ติดต่อกันเกิน7วันอาจจะให้ใช้แค่ครั้งละ 1-2 เม็ดวันละ1ครั้งก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนนะคะแล้วก็ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์รวมถึงคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวอร์ฟารินคนที่กำลังมีไข้นะคะเพราะว่าเป็นยาติดร้อนนะคะแล้วก็เด็กเล็กต่ำกว่า12เนี่ยยังไม่แนะนำนะคะส่วนตัวที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยคือตรีผลานะคะคือเหมือนกับว่าเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะเช่นคนที่ยังมีอาการไม่เยอะหรือคนที่แบบใช้ยาระบายมะขามแข็งอะไรมาแล้วยังถ่ายเองไม่ได้ก็บวกตรีผลาเข้าไปดูได้นะคะพวกนี้จะไปปรับสมดุลลำไส้แล้วก็ไม่ใช่ยากระตุ้นลำไส้โดยตรงถ้าแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่ารู้ปิดรู้เปิดนะคะคือมันไม่ใช่แบบยาถ่ายเปิดทวารซะทีเดียวคือมันปิดเองได้ด้วยเพราะว่ามันตำรับเนี่ยมันเป็นสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมนะคะพวกสมอไทยอ่ะจริงมันจะฝาดนะคะ
7: มันจะ
8: อยู่ในตำรับแก้ท้องผูกตำรับหนึ่งด้วยนะคะคือตำรับแก้ท้องเสียตำรับหนึ่งคือเขาจะใส่สมอค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันฝาดแต่ว่ามันก็จะมีเปรี้ยวจากมะขามป้อมเข้ามานะคะคือมันจะพอดีอะนะคะคือปรับสมดุลลำไส้แล้วก็ในทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อไม่ใช่โปรไบโอติกนะคือมันไม่ใช่เชื้อโรคนะคะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ดีของเชื้อเ เมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้จุดระบบนิเวศจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันสมดุลแล้วก็ทำให้การขับถ่ายเนี่ยมันดีขึ้นตามมานะคะซ
7: ึ่
8: งสมุนไพรอีกตัวที่มีงานวิจัยแผนปัจจุบันว่ามีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกเนี่ยคือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันแต่ขมิ้นชันเนี่ยเขาจะไปเก่งข้างบนเนาะคือตรงกระเพาะการย่อยแก๊สในกระเพาะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นต้นทางของการขับถ่ายที่ดีนะคะแล
7: ้
8: วก็อาหารที่เราอาจจะต้องกินเพิ่มเนาะก็อาจจะกินพวกผักลวกนะคะพวกกระเจี๊ยบเขียวผักบุ้งอย่างกระเจี๊ยบเขียวมันก็จะมีใยๆเมือกๆนะคะมันก็จะได้คุณสมบัติของยาระบายหลายอย่างคือได้เส้นใยด้วยได้การหล่อลื่นลำไส้ด้วยเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้ก็อาจจะกินที่มันติดเปรี้ยวหน่อยเพราะว่ารสเปรี้ยวมันจะเป็นรสของการช่วยระบายนะคะเช่นพวกพืชตระกูลมะนาวส้มน้ำมะกรูดหรือว่าสับปะรดพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ก็ลองสลับกินดูเท่าที่หาได้นะคะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
7: ประมาณนี้เลยงั้นพักเลยนะอาจารย์นะ
8: ค
7: ่ะให้อาจารย์อาพักเลยเดี๋ยวเผื่อว่าผู้ฟังมีคำถามจะได้ถามเนาะเพราะว่าแฟนคลับของเราก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกกันเยอะหลังเบรกครับหลังเบรกก็โทรเข้ามานะฮะย้ำเบอร์ครับ02-276-3888ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-276-3888หลังเบรกครับเตรียมโทรเข้ามาได้ครับ
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยผู้เบต
4: เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยแล้วฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะที่02-276-3888ผู้ฟังโทรจากไหนอ้าวสายหลุดสายหลุดสายหลุดเมื่อกี้ตกลงกันแล้วว่าจะรอหลังจบสปอตโทรมาใหม่นะผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนาะบอกให้รอหลังจบสปอตอ้าวโทรมาใหม่ครับท่านที่อยากจะปรึกษากับทางอาจารย์อาครับสายนี้จากไหนครับ
7: สวัสดีครับ
6: เชิญ
7: เพชรบูรณ์ครับ
6: เพชรบูรณ์เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ลักครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: อ๋อคุณเสียงผมไหมครับ
6: เฮ้าอาจารย์เบนเหรอ
7: ใช่ครับวันนี้นอนไม่หลับก็เลยเห็นอาจารย์อาจารย์อาสาเราวิทยุก็เลยโทรมาทักทายครับตอนนี้ตามลมด้วยนะครับ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์
8: อ๋อเป็นศาสตราจารย์ธนพงศ์นะคะย้ายจากอภัยภูเบศรไปอยู่ที่เพชรบูรณ์บ้านเกิด
6: แฮปปี้ดีสนุกดีไหมฮะอยู่เพชรบูรณ์อาจารย์
7: ก็โอเคครับมาอยู่รปสตก็ได้เห็นบริบทของชุมชนอย่างเงี้ยครับ
6: นะครับ
7: แล้วก็เดี๋ยวมาฝากความคิดถึงทุกคนครับจังหวะว่านอนไม่หลับก็เลยมาเก็บของแล้วก็เปิดวิทยุเก็บแต่ละสาระว่าดี
6: ฟังชัดเจนไหมอาจารย
7: ์ไม่ค่อยชัดเพราะว่าฝนมันตกด้วย
6: อ๋อจังหวะฝนตกด้วยฟัง AM ใช่ไหม
7: AM คร
6: ับ AM แต่ก็ยัง
7: เครื่องเล็กในบ้าน
6: อ๋อยังพอแต่ว่ายังพอฟังได้เนาะ
7: ได้
6: โอเคจังหวะฝนตกอาจจะจังหวะฝนตกอาจจะไม่ค่อยชัดได้โอเคครับ
7: ใช่ใช่แล้วก็จะแชร์ครับ
6: เชิญครับเชิญครับ
7: นี่โอ้เดี๋ยวแชร์ว่าตัวนี้ครับตัวข้าวหมากแล้วก็พวกผักดองผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเป็นโปรไบโอติกเป็นอาหารไทยๆที่ช่วยขับถ่ายได้ดีเหมือนกันครับ
8: ใช่ใช่
7: แต่ว่าต้องทำให้สะอาดนิดนึงนะครับนั้น
8: ใช่
6: อาจารย์อยู่อำเภออะไรอาจารย์อยู่อำเภออะไรอาจารย์
7: ลมสักครับ
6: อำเภอลมสักโอ้ขนมจีนแถวลมสักอร่อยนะ
8: ค
6: ่ะลมเก่าลมสักอะไรพวกนี้โอเคครับ
7: ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดสายให้ทางบ้านเข้ามาผมมาทักทาย
8: โอเคขอบคุณมากเบนคือเดี๋ยวนี้พอโทรเข้ามาบอกเป็นเพชรบูรณ์จริงๆภาพในหัวก็เป็นเพศสัตว์เบนขึ้นมาเลยเหมือนกัน
6: อาจารย์จำเสียงได้ด้วยนะโอเคครับ
8: อาจารย์แรกจำไม่ได้แล้วค่ะถ้าเขาไม่ถามว่าเป็นใครอะไร
6: ขอบคุณอาจารย์มากครับขออาจารย์มีความสุขกับตรงนั้นนะครับ
7: ขอบคุณ
6: มากโอเคครับโอเคครับอาจารย์น่ารักมากอาจารย์เบนธนพงษ์เพ็งผลนะฮะก็เมื่อก่อนก็มาออกอากาศในเป็นวิทยากรของเรานะตอนนี้ท่านไปย้ายอยู่ประจำอยู่ที่รพสตที่อำเภอลมสักเพชรบูรณ์นะครับสายนี้จากไหนครับ
9: เชิญชาวค่ะ
6: เชิญครับ
9: อยากเรียนถามอาจารย์ว่าแป้งเข้ามาค่ะทานแล้วจะทำให้ท้องเสียไหมคะเข้ามา
8: ถ้าทำถูกอนามัยอะไรดีก็ไม่ทำให้ท้องเสียนะคะ
9: แล้วก็ทับบิ้งชันไม่ทำให้ท้องเสียแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมคะ
8: ตัวไหนนะคะข้าวหมากหรือข้าวมิ้นชันนะ
9: ข้าวหมากก่อนค่ะ
8: มีประโยชน์ค่ะมันในทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นตัวบำรุงเลือดลมแต่ว่าถือว่าเป็นยาติดร้อนหน่อยนะคือทำให้เลือดลมไหลเวียนดีอะไรเงี้ยคือถ้ากินมากก็อาจจะร้อนในแล้วก็การที่มันร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะนอกจากมันเป็นของหมักแล้วเนี่ยคือมันมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากในกระบวนการหมักด้วยมันก็เลยทำให้ข้าวหมากเนี่ยถือว่าเป็นขนมที่เป็นของริดร้อนแต่ก็เป็นยานะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีช่วยในการขับถ่ายแต่อาจจะต้องจำกัดปริมาณการกินในคนที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าต้องจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์เช่นเป็นโรคตับหรืออะไรอยู่ก็อาจจะกินได้ไม่บ่อยมากค่ะ
9: แล้วถ้าเป็นโรคไตนะคะเป็นโรคไตนิ่วในไตมันจะทำให้
8: กินได้ค่ะกินได้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่ง
9: แล้วขมิ้นชันเนี่ยค่ะเวลาฉันทอดปลาเค็มน่ะฉันเคยเอาขมิ้นชันของอภัยภูเบศอ่ะโรยไปสองเม็ดแล้วก็ทอดเป็นประจำเลยแล้วจะเสียหายไหมคะ
8: ไม่ละค่ะวันหนึ่ง1-2เม็ดเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่เป็นอาหารที่ปลอดภัยในการกินได้ระยะยาวค่ะเพราะว่าขนาดที่ใช้เป็นยาเนี่ยถ้าในบัญชีหลักแห่งชาติเลยเนี่ยเทียบให้ดูว่าเขาจะแนะนำอยู่ที่วันละ8เม็ดคือ2เม็ด4เวลา
9: ทอดเลยค่ะอาจารย์เอาไปทอดกับคุกกับปลาก่อน
8: ทำได้ค่ะแค่เม็ด2เม็ดไม่เป็นไรค่ะ
6: แล้วมันอร่อยขึ้นไหม
9: อร่อยค่ะทอดแล้วไม่ติดไม่ถ้าเป็นปลานะคะมันจะกรอบเลยอ่ะ
6: โอเค
9: เป็นปลาซิลหรือปลาอะไรเนี่ย
6: โอเคน่าจะ
9: เรียนถามอย่างปลาซิลเนี่ยฮะเขาบอกว่ามันทานไม่ดีหรือคะมันถึงว่ามันจะเป็นอะไรนะอะไรพิวรีนสูงค่ะปลาซิลอ่ะ
8: มันมีพิวรีนปริมาณนึงค่ะคนที่ต้องจำกัดเช่นคนที่ยูริกในเลือดสูงอ่ะเป็นเกาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจำกัดหรือลดปริมาณการกินลงค่ะ
9: แล้วมันได้แคลเซียมไหมคะสมมุติว่าเราทานปลาซิวอ่ะมันได้แคลเซียมไหมคะ
8: ได้ค่ะมันก็ได้ทั้งเพราะมันกินทั้งตัวเน
6: า
8: ะ
6: ได้กลางได้ยาแคลเซียมได้แคลเซียมด้วยครับ
8: ก็แล้วแต่คนคือบางคนเขาไม่ได้ยูริกสูงอ่ะเขาก็กินได้
6: กินเต็มที่
8: แต่จริงๆของทุกอย่างอ่ะเรากินสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ต้องกินทุกวันทั้งปีทั้งชาติอะไรอย่างนั้นหรอกหนูว่านะ
9: ไม่ต้องกินทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีนานๆเราถ่ายฟิตไปแล้วก็เอามาคุกเอา
6: จ้า
9: ขมิ้นชันอ่ะ
6: จ้า
9: แล้วก็ทอด
6: จ้า
9: แต่ก็ค่อนข้างบ่อยอ่ะอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ย
6: ครับ
8: ได้อยู่แหละจ้ะ
6: แต่คุณค่าของขมิ้นชันจะลดลงไปครับ
9: จะลดไหมเนี่ยอยากเรียนถามลดไหมคะ
6: ลดสิมโดนความร้อนทอดจะไปขนาดนั้น
9: ทอด
8: ไม่แต่บางตัวก็ยังอยู่
6: ใช่แต่มันน่าจะลดไปกระเดิมแน
9: ่
6: น่าจะลดแน่แต่ว่าลดแค่ไหนอย่างไรอีกเรื่องนึงแต่กินในแคปซูลจะได้เต็มที่อะ
9: แต่ไม่เสียหายใช่ไหมคะไม่เป็นพิษ
8: ไม่เสียค่ะไม่
6: ครับเพราะคนใต้เขาก็ทำแบบนี้กินกันนะครับ
9: แล้วอีกอย่างผักบุ้งแดงเนี่ยค่ะผักบุ้งแดงเนี่ยมันจะเป็นที่เป็นคนที่เป็นพืชผักที่ว่าใบเขียวเข้มไหมคะพวกเป็นโรคไตกินไม่ดีหรือเปล่าผักบุ้งแดง
8: ไม่นะคะคนคำว่าคนเป็นโรคไตกับผักใบเขียวเข้มไม่เกี่ยวอะไรกันนะคะไม่เกี่ยวอะไรกันจ้ะคนอาจจะสับสนระหว่างแร่ธาตุโพแทสเซียมนะที่เจอในพวกผลไม้เจอในผักบ้างเล็กๆน้อยๆก็มันแล้วแต่คนค่ะคือ เอาเป็นว่าถ้าหมอยังไม่ได้ให้จำกัดอะไรก็กินตามปกติ
6: ไม่ต้องวิตกเรื่องกินผักนะครับ
9: ค่ะ
6: โอเคครับ
9: คร
6: ับครับครับเดี๋ยวจะวิตกกันไปใหญ่อ่ะโอเคครับมาต่อครับเชิญครับเหลือเวลาอีกแค่5นาทีเองใครจะโทรติดบ้างรีบโทรเลยนะครับมาแล้วเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
10: ค่ะคุณหมอคะถ้าหากว่าทานแป้งข้าวหมากทุกวันเนี้ยจะเป็นอันตรายต่อ ผู้ที่สูงวัยอายุ78ปีไหมคะแป้งข้าวหมากทานทุกวันวันละ2กระปุก
6: สองกระปุกฮะ
10: กระป
6: ุ
10: กละ10บาทกระป
6: ุกอ๋อเหมือนกับพอละ10บาทอะไรเงี้ยกระปุกเล็กๆ10บาทวันละ2กระปุกเลยนะ
10: ทุกวัน
6: ทุกวันเลยนะอาจารย์เชิญครับ
11: ค่ะคือคิดว่ามันก็ไม่ได้มีพิษอะไรรุนแรงเนาะแต่ทีนี้ถ้าเรากินทุกวันเนี่ยเราก็อาจจะต้องตรวจสุขภาพดูนิดนึงว่าน้ำตาลเรายังคุมได้อยู่ไหมนะคะเคยตรวจน้ำตาลไหมล่ะคะว่ามันปกติอยู่ไหมที่เรากินวันละ2กระปุกทุกวัน
10: ค่ะตรวจทุก6เดือนน้ำตาลแต่คุณหมอบอกว่าไม่ปกติค่ะไม่เป็นอะไรคุณหมอไม่ได้บอกว่าน้ำตาลเท่าไหร่ค่ะไม่ก็ไม่ได้ถามแต่สอบถาม
11: แต่หมายความว่าล่าสุดที่ตรวจน้ำตาลว่าปกติเนี่ยคือก่อนหน้านั้นก็กินข้าวหมากถูกไหมกินข้าวหมากวันละ2กระปุกมาตลอดล่าสุดที่ตรวจก็อาจจะแล้วแต่คนนะคะถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่ร้อนนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กินได้อยู่แต่ถ้าเรากินแล้วรู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นน้ำตาลเราคุมไม่ได
6: ้
11: นะคะหรือว่าจริงๆอาจจะต้องถ้าคนกังวลจริงๆอ่ะเนาะอันนี้มันเหมือนเรากินแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยทุกวันถ้าคนกังวลจริงๆเขาก็อาจจะต้องแบบหยุดบ้างเพื่อไม่ให้ตับมันทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าไม่มีอะไรอยากจะกินก็ตรวจแล้วไม่มีอะไรก็กินได้ไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็โอเค
10: อะไรโปรไบโอติกเยอะดีต่อลำไส้ใช่ไหมฮะ
11: ค่ะก็เป็นอาหารหมัก
6: ให้พลังงาน
11: ซึ่งมันก็น่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้
6: ใช่ให้พลังงานด้วยแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยลำไส้ด้วยครับ
10: ขอบพระคุณค่ะ
6: ครับผม
10: สวัสดีค่ะ
6: ครับครับครับอาจารย์คุยเรื่องท้องผูกวันนี้นี่ได้คุยกับดร.ต้อมป่ะไม่ได้คุยใช่ไหม
11: ไม่ได้คุย
6: เป็นประเด็นที่แบบว่ามีคนถามเยอะมากวันนี้ผู้ฟังถามเรื่องท้องเสียกันมาเยอะด้วยโอเคอย่างเช่นว่าทำไมวันนี้อาจารย์คุยเรื่องท้องผูกดร.ต้อมสั่งมาหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะ
11: อ๋อไม่ค่ะแม่เป็นพอดี
6: เอาสายนี้เชิญถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
12: ฮัลโหลค่ะ
11: ค่ะ
12: พูดเลย
13: ผมท้องผูกเป็นประจำครับ
11: จ้ะ
13: มันเป็นมาประมาณเป็น10ปีแล้วกินมะขามแขกเวลาละ4เม็ด3เวลา
11: วันละ4เม็ด
6: 4เม็ด3เวลา4 32เม็ดต่อวันถึงจะถ่ายปกติ
13: ครับ
6: โอเคแล้วคำถามคือ
13: ว่าจะกินยาอะไรมันกินอยู่หลายขนาด เอายาที่ลามากิน 3-4 ขนาดก็มันก็ไม่ถ่ายถ้าไม่กินยาแล้วไม่ถ่ายเลยต้องแคะ
11: แต่ไม
6: ่ต้องแคะเลยอาจารย์มีเวลานาทีหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวนาทีสุดท้ายเดี๋ยวฟังอาจารย์นิดหนึ่งนะแนะนำเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกนะ
11: แต่ถ้ากิน12เม็ดทุกวันนี้ยังถ่ายได้อยู่ใช่ไหมคะด้วย12เม็ด
13: พอได้12เม็ดพอได
11: ้ประสาทลำไส้มันน่าจะด้านชาไปแล้วอ่ะนะคือถ้าจะให้แนะนำเร็วๆเพราะเวลามันเหลือไม่นานก็เพิ่มตีผลาเข้าไปได้เผื่อว่าในอนาคตมันน่าจะประสบกับปัญหาที่ต้องเพิ่มขนาดยามะขามแขกอีกก็ลองกินตีผลาเพิ่มดูเวลา 2-3 เม็ดอะค่ะกินเหมือนปรับสมดุลลำไส
13: ้ลองตีผลาน้ำมาแล้วก็มันก็ไม่ช่วยอะไรได
11: ้มันอ่อนไงแต่เหมือนกับว่าเรากินเพื่อดูแลลำไส้แบบปรับสมดุลอะไร
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับ นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
21: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
22: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
23: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
15: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
24: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่ว

0: 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
2: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำชะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
3: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบบิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถ
7: มีน้ำรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
9: เคย
8: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
9: เคย
8: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
9: ก็เคย
8: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
9: เคย
8: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
10: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
11: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
12: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
13: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
14: วันครอบครัวไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันที่หัวใจได้กลับบ้าน
15: พ่อคะ
16: แม่ครับ
15: คิดถึงพ่อกับแม่จังเลย
17: พ่อกับแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันจ้า
14: ไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนแต่บ้านก็ยังเป็นที่อบอุ่นเสมอง
17: ั้นวันนี้เรามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะลูกนะ
14: ใช่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะ
15: เย้ชาบูชาบู
14: เพราะครอบครัวคือพลังใจที่ไม่มีวันหยุด14เมษายนวันครอบครัว
18: สงกรานต์เทศกาลแห่งรอยยิ้มของคนไทยจากประเพณีรดน้ำดำหัวสู่เทศกาลระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติลงรักร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยเล่นน้ำอย่างสุภาพปลอดภัยและมีน้ำใจเพราะเสน่ห์ของสงกรานต์ไม่ใช่แค่ความสนุกแต่คือความงดงามของความเป็นไทยสุขสันต์มหาสงกรานต์ทั่วไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตว่าความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการระงับได้อย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งหมวด9และหมวด5โดยมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความโดยจุดที่ท่านผู้ฟังต้องฟังก็คือในการที่เราจะไม่ใส่ใจได้ยังไงว่าคนนี้เขามาทำร้ายเราให้เราไม่พอใจหรือทำคนที่เราไม่ชอบให้พอใจเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดจุดนั้นท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้ด้วยอุปมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอุปมาให้ท่วนทีนี่คือพูดให้คอยกำชับมองเห็นช่องที่เราจะถือเอาเก็บความรู้เอาโดยมีอุปมา5อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมระวังโดยการกำจัดอาสวะในพระสูตรที่ชื่อว่าสัพพาสะสังวรสูตรชื่อเนี่ยมันอาจจะมีหลายการแปลท่านผู้ฟังอาจจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างลองฟังดูที่นำเรื่องเกี่ยวกับอาสวะมาให้ฟังนั้นก็เพราะว่าความอาฆาตก็เป็นอาสวะอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกำจัดอาสวะได้ด้วยวิธีการใดบ้างมีองค์วิธีเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความอาฆาตอาฆาตวัตถุสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่23ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุคือเหตุผูกอาฆาต9ประการนี้มีอยู่9ประการอย่างไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยเหตุว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่30อาฆาตปฏิวินยสูตรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้มีอยู่อุบายเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเป็นอย่างไรบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็น

อาจ9ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่1ปฐมอาฆาตปฏิวินัยสูตรสังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่161ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่2ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่4ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่5ภิกษุพึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงพระสูตรที่2ว่าด้วยอุบายเรื่องกำจัดอาฆาตสูตรที่2ทุติยอาฆาตปฏิวินัยสูตรข้อที่162นาทีนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างข้อที่1ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ข้อที่2ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ข้อที่3ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรข้อที่4ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควร
และก็

ที่ห้าภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรก็ในบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเคลียออกดูด้วยเท้าขวาส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหนกลุ่มไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแวกสาหร่ายและแหนด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดดังนี้เขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วก็จากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคล
ผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอาบายทุกขติวินิบาตหรือนรกเลยดังนี้เปรียบเหมือนคนเจ็บไข้มีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ทางข้างหน้าเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลแม้ทางข้างหลังเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะไม่ได้ยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมผู้ที่จะพานำทางไปสู่หมู่บ้านก็ไม่มีคนบางคนที่เดินทางไกลผ่านมาเพิ่งเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะควรจะได้ยาที่ตรงกับโรคและควรจะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมและน่าจะได้ผู้นำทางไปสู่หมู่บ้านเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้อย่าถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยดังนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดาดาดไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงทุติยะอาฆาตปฏิมินิยสูตรจบบางส่วนของสุภสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่728
ว่าด้วยบริขารของจิตเพื่อความไม่เบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการต่อไปนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สนับมาว่าท่านพระโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสัพพาสวะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่14มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแต่เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรคือการสำรวมก็มีอาสวะทั้งหลาย
ที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีและอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการงดเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการซึ่งธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนกลับไปมนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปแล้วนี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการก็พระปุถุชนนั้นมนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการอย่างนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจากไปไหนกันหนอก็เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา6อย่างเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นดังนี้คือ1. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3.
ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและอีกอย่างหนึ่งข้อที่6ทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเป็นป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกพันคือทิฏฐิก็เป็นผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือย่อมไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบเห็นพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้พบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มามนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการซึ่งธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญและอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการก็เพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านี้คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์
นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเรื่องรายรัฐสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงลังเลสงสัยและสีลัพพตปรมาสคือความถือมั่นในศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าราสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะหัวก็อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาอยู่ซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็ภิกษุพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจอยู่ซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่สำรวมอยู่กาสบะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือใจนั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นก็ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลาย
ก็อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจต่อคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจที่จะพรากชีวิตไปได้ซึ่งถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นตอนอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักต่อสถานที่มีหนามหลุมเหวบ่อน้ำคร่ำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรไปและมิชั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางกามคือกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกไม่รับความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความบังเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อการสละคืนเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์
จริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับและน้อมไปเพื่อการสละคืนซึ่งถ้าเธอเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์คือเครื่องราระได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสัพพาสวรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตและวิธีกำจัดความอาฆาตซึ่งความอาฆาตความคิดปองร้ายเหล่านี้มาจากอาสวะก็จึงนำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดอาสวะในสภาสวรสังวรสูตรมาให้ฟังประกอบกันด้วยสิ่งที่น่าสนใจในพระสูตรเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงขยายความเอาไว้เปรียบด้วยกับการที่คนร้อนอบอ้าวไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งแต่มันมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหมดเลยแหมจะฉันไม่อยากกินเลยมีจอกแหนอ้าวคุณร้อนอบอ้าวคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็แค่แหวกจอกแหนอะไรที่มันปกปิดอยู่ออกแล้วเราก็ดื่มน้ำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมหรือถ้าเราไปเจอน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคโอ้ยถ้าจะกวักขึ้นมากินมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเหมือนโคกินน้ำจะไปมีปัญหาอะไรว่าจะมารังเกียจว่าน้ำนี้มันโอ้ยอยู่ที่พื้นเอาก็มันใสอยู่มันกินได้ฝนมันตกมามีแห้งเหลืออยู่แค่นี้เพื่อระงับความกระหายความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินไปเป็นต้นวิธีการพิจารณาแบบนี้ต้องฟังจะทำให้เราสามารถที่จะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลได้ไม่ใส่ใจเรื่องที่เป็นอกุศลได้พอใส่ใจเรื่องดีๆจิตเราก็ดี
ีนี้มันยังไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ดีนะนะของคนนั้นๆนะคนนั้นก็มีส่วนดีอยู่ตรงนี้มีส่วนไม่ดีอยู่ตรงนั้นเอาเราใส่ใจเฉพาะส่วนดีอันนี้คือวิธีการระงับความอาฆาตในจิตของเรายังไม่ใช่วิธีการระงับความเป็นอกุศลในตัวของเขานั่นก็จะต้องมีวิธีสอนวิธีบอกในคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาประกอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพสรแก้วค่ะมีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยริมปราศภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลอดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เชนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0: ท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนด์บายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี
0: ้นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน้ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปภ.ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคื
0: น
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13 นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าโอ้หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ย เตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัย นะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวกำกับดูแลพร้อมส่งทีม

0: ลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทําให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ําให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนครับเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจษเศรษฐไทยเศรษฐท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะครับร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพ.แจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอในด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547 16174ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547 16174รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะเราก็ตามกันนะคะเมื่อฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชัญญาได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมขออภัยค่ะสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมไอ้ที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขออภัยค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านออกอากาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549คือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ LINE กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมในที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0531400052 0531400052ค่ะ
0: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำนะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติสอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำนี่ยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
1: ่
0: นะคะพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น1อ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่ในหลายพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะอ่ะ เราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเม
1: ื่
0: อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาภรณ์สยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ3สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูน พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journeyเชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับ ประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์ อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
9: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะและสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือสองของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่างๆ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการ